ดอกวงนอกมีลักษณะคล้ายลิ้นหรือรูปรางน้ำซ้อนกันแน่นบานแผ่ออกปลายม้วนลงมีจำนวนมากเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศโคลนกลีบดอกเป็นหลอดเล็กส่วนดอกวงในเป็นหลอดเล็กอยู่ตรงกลางช่อดอกมีจำนวนมากและเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวเชื่อมกันหุ้มเป็นช่อดอกก้านชูดอกยาวส่วนประโยชน์ของดอกดาวเรืองก็จะมีคร่าวๆดังนี้สารสกัดจากดอกดาวเรืองหรือที่เรียกกันว่าลูทีนลดอัตราเสี่ยงการเกิดจอประสาทตาเสื่อมป้องกันโรคต้อหินต้อกระจกเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นลดปัญหาของจอประสาทตาลดปัญหาจากการเสียสายตาจากโรคเบาหวานช่วยควบคุมความดันในลูกตานี่คือส่วนหนึ่งของดอกดาวเรืองที่มีสีสันที่สวยงามและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายวันนี้ขอบคุณปายสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันกับช่วงสาระน่ารู้วันนี้สวัสดีครับ

รสั่งซื้อสมุนไพรและแนะนำความเพลงได้ที่เบอร์086109 5622ย้ำ086109 5622เด้อ

0: นี่ก็ขอลาทกสบายบายทกสคือกันแล้วเว้ยแนวนี้แม่ฮักกันมาหวังว่าสิเป็นครูสร้างสร้างคุณงามความดีสร้างอนาคตอนาคตงูลอยน้ำน้ำกันแต่เมื่อว่าเจอคนที่ดีคนที่ใส่คนที่รวยกว่าไปน้ำเสาเขามิดซีรีก่อนสิไปมีนาให้ฝรั่งหัวแดงมาใส่วิกมาเยื่อหยันไออีกตั้งหากว่าสำลักจากล่างก้อยนี่เด้อโอ้ลาบยาสัวกับลาบสารข้ามลาบมันได้แซ่บเมียปากายปิ้งไก่ว่า
1: ถูกลืมสั่น
0: สู่ปิ้งไก่เขาสวนกวงบ่ได้วะ

0: พี่รองที่อยู่เมืองสกลนครด้วยครับที่เป็นพลังเงียบครับเขาแลเสดตังค์เบอร์นี้มาจากไหนเอ่ยสวัสดีครับแม่ครับ
1: นางฟังอยู่ได้ลูกเอ้ยนางฟังอยู่เว้าสั่งตําหน้าตําหลังก็ใช่น้อ
0: ครับ
1: ครับแม่ฟังเพลงอยู่ฟังเพลงนำอยู่แม่หังบ่ได้ขอดอก
0: ดีบ่เป็นหยังครับอากาศเป็นได้ครับมื้อนี้ทั้งเมืองสกวนแม่พวกนักเกี่ยวเป็นได้ครับ
1: คุ้มว่าคุ้มว่าอยู
0: ่นะ
1: ครับอากาศเสียงดีเสียงดัง
0: ดูแลสุขภาพแล้วแม่เด้อครับฮ้อนฮ้อนครับตอนนี้เมืองหนองบัวครับแม่
1: ฮ้อนสุดการบัดฮ้อนบัดหนาวเยอะมื้อนี้ฮะว่าม
0: ื้อนี้ไปจัดรายการอยู่น้ำห้วยผู้ดูจังห้วยมันก็ฮ้อนแต่ว่า
1: แม่เก็บปากเก็บเม็ดหินอยู่นี่เม็ดหินเข้าให้อยู่นี่เข้าไม
0: ่ขอบคุณครับแม่สิบ่กินข้าวอยู่5มื้อแล้วแม่เอ้ย
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: จิ๋
1: งไปสู้กินอยู
0: ่ครับโอเคครับขอบคุณครับแม่ครับ
1: เ
0: ป็นเยอะสาจ้าจ้าครับไปอาดลาดแล้วไปแล้วครับมานี่ครับชัดเจนดีครับทางอำเภอโพนาเกี้ยวครับสกลนครครับเมียล่ำพ่วนว่ามางานกาซาดในเรื่องตุนบัวน้ำหมอกกระหอกบูกี่เท่าหูดสามเป่าครบเท่าหน้าท่ามมาสันว่าบริลาบัสิเกิดบัสิมีซื้อเสียงเบาหลวนเจ้างานกาซาดสารข้ามนะที่

0: เสียงหวานหวานเจียวเจียวมาโทรจากไสเนาะนี่เน
1: า
0: ะครับ
1: โทรจากตำบลจอมศรีนี่ล่ะ
0: จอมศรี
1: อำเภอเพชรอุดรเท่านี่ล่ะ
0: อ๋ออุดรธานีทั้งเดียวกันทั้งเดียวกันครับอยู่ผู้เว้าอยู่นี่อยู่อำเภอทุ่งฝนเด้อครับผมอุดรธานีครับผมมื้อนี้มีหยังให้รับใส่เนาะมื้อนี้เน
1: า
0: ะครับ
1: อ๋อว่าสิท่านเสื้อหาหมูลุงสายตาเป็นนี่อาหารถึงหมูลุงสายตา
0: ที่โฆษณาในวิทยุครับครับโอ้ได้ยินโปรโมชั่นนี่ติครับ 1,290 บาท3กระปุกนี่บ่ครับ
1: แม่นจ้ะแม่น
0: ครับ 1,290 บาทกินได้3เดือนครับกระปุกละ30แคปซูลได้เอากาแฟนำบ่ครับผมกาแฟกินคู่กันกาแฟบำรุงสุขภาพสายตาและก็อุ่นร่วมกันครับ
1: บำรุงสุขภาพ
0: ครับ
1: เอาอยู่จ้ะเอาอยู่เอาแจ็คชุดนี
0: ่โอ้ชุด 1,000 บาทได้3ห่อครับ3ห่อครับ3ห่อใหญ่ครับ 1,000 บาทครับครับเอากาแฟด้วยเควีดูทีนด้วยครับ3กระปุกครับโอ้เสียงจังซี่เด้อครับเป็นผู้หญิงนะครับหน้าตากะทิสดใสดีดอกสบู่น้ําอยู่บ่ครับผัวหมดสบู่ไปใส่น้ําบ่ครับ
1: สบู่
0: ครับสบู่
1: สบู่มีโปรโมชั่นบ่เนาะ
0: โปรโมชั่นมีครับ1โหลครับ1โหลครับ1โหลปกติ400ครับเพิ่นจําหน่ายที่300ครับ345บาทครับ
1: เอาจ้ะเอาโหลนึง
0: โอ้เอาโหล1ครับสรุปแล้วเควีรูทีน1ชุด 1,290 บาทแล้วก็มีกาแฟ 1,000 บาทสบู่345บาทเป็น 2,635 บาทเด้อครับ
1: โอ้บ่แพงจังซั่นนี่เนาะ
0: บ่
1: ซื้ออยู่พอเอา
0: ครับครับผมบ่แพงบ่แพงครับได้3ชุดนะครับได้สมุนไพรไปกินแล้วก็ได้สบู่ไปใช้ภายนอกน้ำชำระร่างกายน้ำผิวสะอาดผิวใสครับคันๆคล้ายๆเช้าให้เช้าหน้าให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องได้ใส่เด้อเอาครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับผมจัดส่งเก็บเงินปลายทางครับ
1: อันบ้านเลขที่50จ้า
0: 50ครับ50ตำบล
1: 50ตำบลจอมศรีอำเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีจ้า
0: ครับซื้อหยังให้ระบุส่งซื้อหยังครับ
1: ซื้อว่าน้องนางจ้า
0: อ๋อน้องนางโอเคครับน้องนางคนดีคนงามโอเคเดี๋ยวส่งให้บ่เกิน3มื้อรับของเด้อรับพัสดุเด้อครับ
1: จ้า
0: ครับสบายดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณหลาย
2: ๆสนใจติดต่อ0861095622 0861095622รออยู่นะคะ
3: ติดต่อได้ที่บ่าวอุดรโทร0861095622ย้ำ0861095622

0: เฮ็ดได้เนาะโคตรเนาะขาปูขากาโพขาปูขาปลาขานกขาหมูขางัวขาข้วยความบาปครับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตศีลข้อหาครับมันก็มีเลี่ยงกรรมเลี่ยงในการกระทําตาม
1: เห็นน้ําชีวู
0: ตามสัตว์ละตามเนื้อของมันนั่นละแต่ว่าหากว่าคนเฮาบ่ว่าสิฆ่าสัตว์อีหยังก็ตามแต่ก็มี
1: ทั้งสองเรา
0: คุณและโทษเบิดคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: เมื่อก่อนมี
0: แต่ว่าหากว่าฆ่าคนนี่มนุษย์ที่แสนประเสริฐนี่ดิสัตว์ประเสริฐนี่บาปคุณพ่อคุณแม่ผิดกฎหมายครับแม่แต่สัตว์ก็ยังมีการคุ้มครองผู้มือนี่ครับ
1: แลไป
0: เห็นหัวคนวันบักพร้าวปอกบ่รอดเนาะน้ำชี้แห่งความหลังครับพี่น้องทั้งสารคามครับขอบคุณอยู่ใกล้แม่น้ำซี่ละฟังเพลงน้ำเบาอุดรส่งคือเรียบเบาอุดรไกลแต่ว่าท่วมน้ำท่วมหลังเป็ดหลังฮานพุละจังสิโทรหาดอกเนาะอากาศร้อนคุณพ่อคุณแม่ใจเย็นๆใจร่มๆไปเนาะเป็นว่าให้ใจเย็นก็ยังน้ำไหลโอเมียพระสุธาให้ใจแข็งก็ยังผู้ผาผู้เขาเทียมเมฆครับใจของเจ้าคอยอ่อนเปียคือเคี้ยบักบวบอ่อนเป็นว่าคุณพ่อคุณเอาขอบคุณเด้อทั้งสายหน้าไม่ละกำลังไม่ที่พยายามโทรเข้ามาหาบ่าวอุดรครับนอกเวลาก็โทรหาได้เด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อ0861095622086109 5622เมืองเกินร้อยฟังได้บ่เนาะพี่น้องทั้งเมืองร้อยเอ็ดยะโสบอดทวีใช่ว่ารับสัญญาณเหล่านี้ทั้งปุ่นครับเมืองยาโมโคราชครับเมืองใหญ่ครับหรือว่าหน้าด่านเมืองอีสานยินดีต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ทุกขั้วเลื่อนครับดาวอุดรครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับแล้วก็2ทุ่มฮอด4ทุ่มเด้อหรือว่า20นาฬิกาถึง22นาฬิกาครับไม่ไงหวนหวยเอ้ยสิเบิ่งไล่ซื้ออีดอกเมียเอ้ยว่ามันทรงให้ถือกอยู่นะของคือจะว่าตีกลับเนาะเมียเนาะทั้งเมียปากไก่มื้อนี้ดีครับบ่นี่ใส่บ้านเลขที่หมู่3ไปใส่13โอ้จังให้ก็ลามลิ่งเด้อเนาะบ่เนาะรับฟังสัญญาณปกติบ่เนาะมื้อนี้ครับที่ไม่ได้โทรมาบอกไม่เป็นไรครับหรือว่าฟังรายการอยู่ให้รับรู้ว่าความห่วงใยของผู้ขาเด้อทีมงานบอสทีวีชัยครับบุรพากรุ๊ปมีเดียครับบ่มีมือเตียงเอาก็ชีวิตน้องป๊อปเด้อเนาะแม่นแล้วไปแม่มันกับคนอื่นเนาะคือมันกับบ่าวรวนบ่พอ3มื้อเด้อโอ้บ่ดีละจูดเพียงจูดไม้แล้วใบไม้แห้งแล้วสิจูดฝอยดอกบ่ฝอยดีตายมันเนี่ยดิ

0: เอ็มอภัสราครับมันบ่มีมือแต่งครับจังได๋ก็คอยเว้าคอยจากันล่ะครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพี่คุณน้องซี่พี่น้องครับเบิ่งเวลาแล้วคุณพ่อคุณแม่ครับ 16:00 น. กับอีก 57 นาทีขอมีแต่สิ่งดีๆที่เป็นมงคลชีวิตแด่คุณพ่อคุณแม่ทุกผู้ทุกคนเด้อย่าสิไปสาผมเด้อมื้อนี้ไปสาหัวบ่ดีถูตะสบู่ถูขี้ไข้ได้อยู่เพราะว่าวันพฤหัสสะบ่ดีใส่น้ำหมวกสาได้บ่มื้อนี้หวยหัวแดง
1: ให้ลมมาพาให้ขึ้นหม้อ
0: มื้อเลี้ยงพ่อก็ไม่2ทุ่มครับ
1: หอดนั่งพอไผ
0: บ่ได้เบิดกําบ่ได้เบิดเวลาเด้อเบิดแต่เวลาจะรายการคัดแต่ว่าเวลาซื้อสมุนไพรครับนี่คือเก่าครับ0861095622 0861095622เสียงคือดังกว่าเก่าว่ะเพิ่มบักอโลไปแล้วครับพี่น้อยคิดถึงครับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลซ่อมให้ฟรีส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยแล้วกว่า 1.6 หมื่นรายร้อยเอกหญิงพัชรรัตน์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเดินหน้าการทำงานศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วจากข้อมูลล่าสุดพบว่าศูนย์ซ่อมสร้างสุขได้มีบริการประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 16,557 รายโดยเป็นการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งานจำนวน 2,568 คันซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 1,655 รายการและยังมีบริการอื่นๆรวมถึงงานซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งการให้บริการทั้งหมดประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เผยพบพื้นที่เสียหายด้านปศุสัตว์จากอุทกภัยแล้ว30จังหวัดตัดเลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1.85 ล้านตัวพร้อมเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยทั่วประเทศนายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18.5 ล้านตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 ไร่โดยในระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้ว 400,000 กิโลกรัมเพื่ออพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1.9 ล้านตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งเร่งจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
6: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
11: กรีนบิสบาล์มกรีนบิสบาล์มกลิ่นหอมสดชื่นช่วยผ่อนคลายหลับสบายหลับสนิทตลอดคืนทาบริเวณขมับและจมูกสูดดมกลิ่นหอมชื่นใจแก้ลมวิงเวียนกรีนบิสบาล์มมีส่วนผสมของโจโจบาออยยูคาลิปตัสออยเมนทอลและวิตามินอีกรีนบิสบาล์มขึ้นทะเบียนกับอย.แล้วบรรจุกล่องสวยงาม3กระปุกราคา500บาทโทรสั่งซื้อกรีนบิสบาล์มได้ที่0817560777
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจรินซีชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอด
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
12: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนก็เมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: จากสวรรค์ของนักวิ่งสู่เป้าหมายใหม่มาราธอนเดสติเนชั่นแห่งเอเชียบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันเสาร์ที่23มกราคม2570และความพิเศษไม่ได้มีแค่การแข่งขันแต่คือพลังคนบุรีรัมย์ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตลอดเส้นทางขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ออกมาเชียร์ออกมาให้กำลังใจนักวิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและน้ำใจเพราะทุกเสียงเชียร์คือความประทับใจทุกกำลังใจคือพลังของบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาราธอน2027เราจะสร้างความประทับใจไปด้วยกัน

0: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
1: ลูกทุ่งอมตะกับสวัสดีลูกทุ่ง

0: พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคลำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทำให้สัตว์น้ำหนักดี
1: ใส่ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ำให้สัตว์กินน้ำไปหมักหญ้าหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟาร์มสัตว์เกิดบาดแผลมูนั่นน้ำไปใส่ได้เด้อ
0: ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าสะลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280001

0: กาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรซีขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสตามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสู้คราโลดมีสารอาหารเด็กโรดแอลคานิทินแอลทาเทรตและโครเมียมพิโคลิเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยั่งบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค0918280039แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั้นนายนั่น
1: บาดโหนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแท้ละยาย
2: นี่แหละปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือเหมือนกูยางกูแนว
1: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะได้ดูเนี่ยแม่นเจ้าใส่อีหยังกว่าเข้าอ้อยมันเจ้าคือจะงามแท้ละยายรูปร่างต่างกูหมู่เฉดด้วยเนี่ย
2: สมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคนั่นแหละ
1: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาค
2: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
1: แม่นแล้วสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงผลผลิตดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
2: พี่น้องสนใจสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่0918280039

0: มีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นและช่วยกันทำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักในการสวัสดีลูกทุ่งซึ่งผลิตรายการแล้วก็ดำเนินรายการโดยกระผมพยบุญนาคบุญนาคธุรพันธ์ก็วันนี้มาทำหน้าที่เหมือนเดิมช่วงนี้ก็มีเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆเพลงดังในอดีตเป็นต้นฉบับนะครับจากศิลปินหลายท่านด้วยกันก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันผ่านรายการสวัสดีลูกทุ่งทางนับปัดวิทยุคลื่นที่คุณผู้ฟังฟังอยู่ในส่วนนี้นะครับก็ฟังพร้อมกันหลายคืนหลายมงหลายพื้นที่ด้วยกันก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังพี่น้องไทยบ้านเฮาทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังแล้วก็สนับสนุนพระเยบุตรนาคด้วยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่พระเยบุตรนาคนำมาแนะนำคุณผู้ฟังในช่วงของรายการสวัสดีลูกทุ่งนะครับคุณผู้ฟังท่านใดมีอาการเป็นโรคต่อมลูกหมากนะครับส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันนี้มันเกิดการติดคัดๆนะครับไปปวดมาพี่ก็ปวดตีเหนียวกลางคืนก็ลุกไม่เหนียวดูส่งผลในสุขภาพมันเสื่อมโทรมอย่าปล่อยทิ้งไว้ปล่อยไว้โดนมันสิเป็นหนักกว่าเก่าดิกับกลายเป็นโรคร้ายแห้งสิคักเดี๋ยวพี่น้องเด้อพระยมนาควีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LCP กระปุกละ590เอาไปยุบไปกินฟื้นฟูดูแลสุขภาพเจ้าของสำหรับท่านที่เป็นโรคต่อมลูกหมากนะส่วนสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนเหมาะสำหรับพี่น้องที่มีการปวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บหลังปวดเอวมีการออกห่อนตามปลายมือปลายเท้ามีการมึนซ่าเหตุไทยเกิดอาการขาทกขาจังขาลอยนะครับหรือว่าท่านที่มีอาการเหมือนจะเป็นลมเป็นแรงนะครับหน้ามืดตาไล่เลือดล่มไหลหลวงบ่ดีก็บำรุงร่างกายด้วยสมุนไพรเถาเอ็นอ่อนกระปุกละ350บาทสู่แพทย์แผนไทยอยู่กับพยุบดักโทรบอกนะครับจะส่งไปให้นะครับเด้อส่วนท่านที่มีการเป็นโรคลิ้นสะดวงทวารก็สมุนไพรบรรเทาโรคลิ้นสะดวงทวารนะครับตำรับเดิมเราคุณผู้ฟังมีสมุนไพรมากมายก็กระปุกละ350บาทนะครับเพิ่งเป็นว่าเป็นมาโดนเนี่ยมีการเป็นโรคลิ้นสะดวงทวารท้องผูกขับถ่ายยากกันสิกะอ้าวไปอยู่ไปกินกันเด้อสนุนราคาก็บ่ได้แพง350บาทนะครับท่านที่ชอบดื่มกาแฟมองหากาแฟเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟที่มีสมุนไพรเป็นส่วนผสมมากมายนำไปชงดื่มหรือว่าเป็นการกำจุนชีวิตกาแฟก้าวดีห่อละ145บาทห่อหนึ่งมีอยู่20ซองซองละ1แก้วนะครับถ้าอยากกินถือก็ยกเป็นโหลถ้าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทั้งส่วนลดแล้วก็ได้ทั้งกำไรเพิ่มมากขึ้นก็สั่งเป็นลังก็โทรบอกพยุบดากได้หรือคุณสุภาพบุรุษต้องการกาแฟสำหรับคุณสุภาพบุรุษก็กล่องละ500บาทนะครับโทรบอกพยุบดากได้ประตองวาวแห้งกระซิบกระซาบนะครับทั้งหูพยุบดากก็ได้รีบโทรมา0918280039 0918280039นะครับเกษตรกรเห็ดหน้าหน้านาปีนี้เห็ดจังไหนเขามันสิว่าเป็นโรคใบยิบไปนางใบงอกไม่ก็ร่วงเห็ดจังไหนศัตรูพืชสมบมาทำลายต้องขีดบำรุงขีดป้องกันเห็ดต้นเขามันมีภูมิกันเห็ดต้นเขามันแข็งแรงนะครับนอกจากแข็งแรงป้องกันบ่ให้เกิดโรคหรือว่าบ่เป็นโรคแล้วก็บ่ถึงศัตรูพืชมาทำลายก็ยังเห็ดต้นเขานะฮะแต่ก่อห่วงเหย้าเม็ดขนกแล้วก็ฉีดบำรุงเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้กอเข่าเดี๋ยวมันออกห่วงนะครับออกเม็ดมันสิหลายแล้วก็ฉีดบำรุงเพราะจะเป็นการเพิ่มน้ำนมเม็ดเข่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในเม็ดเข่าทุกเม็ดมันสิออกที่ต้องน้ำหนักดีคำว่าได้ฉีดบำรุงนี่ มันสิเป็นข้าวที่มีเม็ดดิบเม็ดดิบมันสิหลายผลผลิตลดหน่อยด้อยคุณภาพอีกต่างหากคุณผู้ฟังสามารถนำวิตามินตัวนี้ล่ะใช้สำหรับในการฉีดบำรุงต้นข้าวใส่รวมกับจุลทรีย์สูตรพืชชนิดผงยังเป็นการฟื้นฟูสภาพดินดินมันแข็งมันแข็งเหตุแต่ดินเลื่อนซุยดินมันเสื่อมเสียเสื่อมสภาพดินมันน้ำมันเหม็นกลับมาเป็นดินดีเปี่ยมด้วยเลต้าวิตามินธาตุสารอาหารหลักอาหารรองนะครับทำให้ต้นข้าวสมุนแข็งแรงได้มากได้ดอกผลสนุนราคาก็ไม่ได้แพงชุดละ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับได้สมนาโน2ขวดขวดละ1ลิตรเด้อแล้วก็ได้ชนิดผงไปใส่ฟรีนะครับนี่พยุงหนักแถมให้1ซองราคา350บาทนะคะอันนี้บ่ต้องจ่ายเพิ่มเด้อหรือว่าท่านต้องการอยากจะได้เฉพาะชนิดผงก็กิโลละหรือว่าห่อละ350บาทจะมีค่าส่งอยู่50บาทเป็น400ถ้าหากว่าสั่ง2ซอง2กิโลนี่ก็ไม่มีค่าส่งนะครับจ่ายเพียง700บาทหรือว่าจะซื้อเป็นชุดๆ1 3 2 3กิโล 1,050 บาทก็จ่ายเพียง 1,000 บาทนะครับทั้งหมดทั้งมวลต่อสายตรงแจ้งมายังพยาบาลนาคได้0918280039นะครับโทรมาหน้าไมค์หลังไมค์ก็ได้อยู่ไกลอยู่ไกลนะครับโทรบอกพยาบาลนาคด้วยครับเด้อ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
2: คร
0: ับ ย
2: ายนาคร
0: ับสายครับ
2: พญานาควะเนี่ย
0: ว่าจังได๋อัน
2: สิสั่งอีหยังล่ะอันอีหยังจะเว้า
0: ให้งอด
2: ว่าหน้าโน
0: อ๋อฉีดข้าวบ
2: ่ฉีดทั้งข้าวทั้งผักทั้งหยังล่ะยาย
0: ได้ชุดละพันได้2ขวดแล้วก็ผงซองนึงแถมให้เก็บเงินไปทางเด้อบอกซื้อมาเดี๋ยวส่งให
2: ้แม่ล้อมคุณแม่ล้อมสีนวล
0: แม่ล้อมสีนวลเอาบ้านเลขที่มือที่เท่าไร
2: หมู่บ้านเลขที่67หมู่ที่3
0: บ้าน
2: ใกล้ใกล้เมืองขวางนี่ละ
0: บ้านน้องไผ
2: ่ตำบลตะแคง
0: บ้องบ่แม่นเคยเอาไปอยู่บ่ห
2: ึเอาไปโยเจ้ามาฝากไว้อยู่หลาน
0: เจ้านั่นแหละเดี๋ยวค่อยสิให้ไอ้มันเอาไปให้เด้อให้เอาคอไปให้เด้อ
2: บ้าไปให้พ่อใหญ่สมัยผมบูดบางจ้ะ
0: ไอ้พญาสมัยพวกบุญล่ะเราเอาไปปีที่แล้วโอเคไก่ดอนยังก็ว่าโอ้คนซ่อนเขาเล่าว่าซั่นก็1เสียง1สายนะครับผ่านไปขอบคุณนะครับคุณพ่อสมัยนะทางน้องไผ่นะฮะลูกค้าที่เพิ่นใส่เมื่อปีที่แล้วนะครับได้เข้าได้เข้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับได้เข้าหลายกว่าทุกปีปีนี้ใส่เพิ่มใส่ต่อนะฮะนอกจากเฮต้าแล้วเพิ่นก็ยังเอาไปฉีดบำรุงพืชต่างๆนะครับนี่ก็ถือว่าเดินทางมาถูกต้องแล้วถูกทางแล้วนะครับนี่แหละตัวนี้ล่ะคือประหยัดลดต้นทุนได้จ่ายเพียง 1,000 บาทได้2ขวดแล้วก็ยังได้ชนิดผงนะที่พยาบาลนาคแถมให้ฟรี1ซอง1กิโลราคา350บาทนะครับนะพี่น้องก็โทรสั่งฉีดบำรุงพืชได้ทุกประเภททุกชนิดนอกจากเขาแล้วก็ยังอ้อยมันสำปะหลังปลูกกีฬาสละแหน่พืชผักสวนครัวปลูกผักอึ๊บผักจนหอมแดงกระเทียมนะครับได้หรือจะเป็นทุเรียนยางพารานอกจากนั้นก็ยังมีงุ่นละมุดลำไยได้นะครับใช้ได้กับพืชทุกประเภททุกอย่างนะคุณผู้ฟังก็โทรสั่งได้นะครับมีอีกไหมนะครับช่วงนี้เปิดสายให้คุณผู้ฟังพี่น้องบอกไปโทรแจ้งเข้ามานะครับทาง0918280039นะครับสำหรับสมณโณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ตัวอื่นโทรสั่งได้นะครับตามเบอร์นี้นะคุณผู้ฟัง
3: สวัสดีครับฮัลโหล
0: ครับสวัสดีครับยายนางรับสายครับ
3: จ้านี่ผู้ใหญ่มานางน
0: ี่ครับกำลังเมาอยู่ครับแม่วางไหนครับ
3: อ๋อแม่สั่งอายาไหนนะมือชิดชิดข้าวนะ
0: สมณโณสมณโณ
3: ครับสมาร์ทนาโน่นะ
0: ชุดละ 1,000 บาทได้2ขวดแล้วก็ผงอีก1ซอง1กิโลเด
3: ้อเอามาลองดูสักชุดนึง
0: จะเอาบอกชื่อเลยแม่แม่ชื่ออะไร
3: ให้เขียนบอกด้วยนะกลัวแม่ลืมจะใช้ยังไงอ่ะอะไรอ
0: ่
3: ะ
0: อ๋อมีวิธีใช้อยู่ข้างขวด
3: อ๋อมี
0: แล้วก็ข้างขวดอยู่ข้างซองเด้อ
3: ตัวให้ตาใช้กว่า
0: จ้าๆตามนั้นเอาแม่บอกชื่อเลยครับแม่ชื่ออะไร
3: แม่ชื่อน้ำ
0: แม่ชื่อนาน
3: งานยงทวี
0: ชื่อนานใช่ไหม
3: จ้านอนหนูอานอนหนู
0: ยงทวี
3: จ้า
0: บ้านเลขที่ล่ะแม่
3: อยู่บ้านเลขที่17บ้านกระโดน
0: บ้านเลขที่17
3: 47
0: 47หมู
3: ่หมู่9บ้านกระโดน
0: บ้านกระโดนตำบลกระท่าบ่อน
3: ตำบลไพศาล
0: บ้านกระโดนตำบลไพศาลประคนชันเนาะ
3: ชายบุรีรัมย์จ้า
0: ครับเอา1ชุด 1,000 บาทจิ้มเงินไปทางเดี๋ยวส่งให้พรุ่งนี้ได้ช่วงบ่ายๆเด้อ
3: จ้า
0: อันจิบเงินไปทางแล้ววิธีใช้อยู่ข้างขวดกับอยู่ข้างซองเด้อครับก็ก็ผ่านไปหนึ่งเสียงหนึ่งสายขอบพระคุณคุณแม่นานนะครับบ้านกระโดนผมเข้าใจแต่ว่าย่วมเพื่อชำนิได้นี่อันนี้อยู่ตำบลไพศาลอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โอ้พี่น้องทั้งตำบลไพศาลนี่ก็ซอยสื่อสินค้าต่างๆกับพยุบุญนาคดีนะครับอย่างมากเลยบ่ว่าสิเป็นกาแฟบ่ว่าสิเป็นสมานโนบอกว่าสิเป็นสมุนไพรดิสดวงทวารก็ดีนะครับรวมไปถึงจุลทรีย์สำหรับเลี้ยงงัวนะพูดถึงจุลทรีย์สำหรับในการนำไปให้งัวให้ควายหมูเห็ดเป็ดไก่โดยจะเป็นเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับนี่กับพยุบดากที่พี่น้องทั้งตำบลไพศาลนะครับก็ใส่กันเยอะแล้วก็ได้ผลนะฮะแล้วก็บอกกันต่อไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพยุบดาอีกต่างหากนะครับกำชับอีกนิดนึงเรื่องสำหรับคุณผู้ฟังที่เลี้ยงงัวหลายท่านก็มีงัวกำลังท้องกำลังม่านคันว่าอยากจะให้งัวมันคลอดลูกยากว่าอยากจะให้งัวนึกว่าลูกงัวมันตายคาท้องต้องบำรุงแม่ให้แม่มันแข็งแรงนะครับแล้วก็สร้างภูมิกันให้แม่น้ำแล้วก็มันจะเฮ็ดให้แม่งัวหรือว่าแม่ควายแม่หมูก็สร้างพี่น้องครับมันสิคลอดลูกง่ายนะคลอดลูกง่ายแล้วก็น้องงัวน้องควายนะครับข้าวเดียวมันก็ตกออกมาบ่ได้ขังอยู่หล่นเด้น้ำนมก็ไหลฉะนั้นท่านที่รักวัวรักควายนะครับโดยเฉพาะงัวกำลังท้องกำลังมั่นหรืองัวไม่ดกอ่อนนี่อย่าลืมนะครับนำจุลทรีย์โพไบติกเนี่ยไปผสมน้ำหรือว่าหาดเฟื่องหาดหญ้าหรือว่าจะเป็นการคู่กับอาหารเนี่ยให้เขาได้กินบำรุงร่างกายไปมันจะแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งแม่และลูกน้ำนมก็เยอะนะนะครับที่นี่บางท่านบ่ได้ให้ยุ้ยกินดอกพี่น้องเวลาคลอดมานี่ปรากฏว่าแม่วัวแม่ควายนี่เกิดการขาดสารเหลือธาตุวิตามินอ่อนเปียกพี่แห้งหลังคลอดนะครับมีลายยางกับขาทกขาลอยขาอ่อนแห้งแน่เกิดขึ้นเป็นประจำยืนบ่ได้ยังบ่อยู่ลมลงไปนอนในแงงยุกข่างเดียวพีข่างพีคิ้งกับบ่ได้จนกลายเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเอารอกก็ยังมาชักขึ้นนะครับให้มันเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางก็ได้ข้าวเดียวสุดท้ายนะครับซอยบ่ไหวก็ขายถิ่นซื้อจากตัวละ 20,000 เหลืออยู่ตัวละ 1,000 นะครับนายห้อยเอาไปเห็ดดุกินจอยนะครับเสียโอกาสเสียเวลาโอกาสลงทุนเลยฉะนั้นคุณผู้ฟังครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮู้อยู่แล้วเฮาอย่าให้มันเกิดขึ้นมันมีวิธีการป้องกันก็ทำให้เขาแข็งแรงมีภูมิกันป้องกันไว้ให้กระดกต่างๆนะครับก็ใส่จุลทรีย์โพไบโอติกพยุบดากดิไปให้สนิทของพี่น้องได้กินนะครับแต่กินบำรุงกินสร้างภูมิกันกินป้องกันฟื้นฟูได้นะครับซึ่งแม่วัวหลังคลอดนี่นะฮะผู้ใดมีงัวที่มีการจังสีละขาทกนี่ขาอ่อนแห้งอย่าปล่อยทิ้งไว้สาเหตุเป็นมาจากการที่มันขาดเลธาตุขาดพลังงานธาตุสารอาหารต่างๆบ่ได้กินกินมาเพียงพอกินแต่เฟื่องแต่หยาแต่ซื้อนะครับสู่บ่ไหวรวมไปถึงระบบการย่อยของอาหารทำงานบ่ได้สมบูรณ์นะครับคุณผู้ฟังชุดฟื้นฟูชุดดูแลก็คือจุลทรีย์โพไบโอติกพยุงนาคเด้อซอยฟื้นฟูจากภายในให้แม่วัวกลับมาแข็งแรงได้นะครับโทรปรึกษาโทรสั่งกับพยุบุตรนาคได้หรือแม้กระทั่งตัวไหนที่มันมีอาการไข้สูงนะครับเฮาเบิ่งน่ะจับเบิ่งชิงนี่ไข้มันสูงตัวห่อนประมาณ40องศาถึง41 12องศาเนี่ยพี่น้องครับนี่อันนี้ก็ต้องมันผิดสังเกตแล้วก็ต้องระมัดระวังนะมันอาจจะเป็นโรคไข้3วันด้วยไข้ขาแข็งนะครับบ่มีเหี้ยมมีแห้งสังเกตต่อไปโอ้ถ้าเกิดเป็นโรคดีแล้วนอกจากไข้สูงแล้วมันยังส่งผลให้กล้ามเนื้ออักเสบมันจะมีอาการปวดเมื่อย ตามเนื้อตามโตคออักเสบขาแข็งเดินลำบากนะครับกระโปกกระเพกบางที่เวลานอนนี่นอนจุบหมุบอยู่ได้พี่น้องครับแน่เบื่ออาหารนะครับน้ำหนักก็ลดกินอาหารก็หน่อยลงน้ำหนักก็ลดสูญเสียพลังงานเลือดธาตุสำคัญสำคัญจึงเหตุในง่วงของพี่น้องอ่อนแรงยืนไม่ไหวยืนไม่ได้ยังไม่อยู่นะครับล้มลงไปก็มีบางตัวก็เวลายางเดินกระโปกกระเพกหรือว่าบางตัวก็ลูกบ่ขึ้นอย่างสินะคุณผู้ฟังนี่คือโรคไข้3วันเกิดจากเชื้อไวรัสแล้วก็มันจะมีแมงดูดเลือดนะครับเป็นพาหะสำคัญนำเชื้อมาระบาดในคอกในควายในหมูในเห็ดไก่คอกวัวคอกควายของเฮาล่ะพี่น้องครับมันพบการระบาดอย่างมากเลยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจังช่วงนี้ล่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นคุณผู้ฟังครับเมื่อท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงของท่านมีอาการเป็นโรคไข้ขาแข็งไข้3มือแนวทางในการที่จะฟื้นฟูนะครับนอกจากที่จะมีการรักษาตามคำแนะนำของสัตวแพทย์หรือว่าหมอประจำพื้นที่แล้วนะครับการฟื้นฟูระบบการย่อยอาหารก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังได้นำจุลทรีย์โพไปติวไพโพแทสนะครับไปให้เขากินประยุกต์ใส่ตามคำแนะนำมันก็จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็มันจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะซอยเห็ดสะเลียงกลับไปแข็งแรงได้เร็วขึ้นฉะนั้นจุลทรีย์โพไบโอติกทั้งเกล็ดน้ำและขี้ผงนอกจากจะดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงแล้วก็ยังดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มนะครับเพชรใดคอกง้อคอกควายมันสิบ่อเปียกบ่อชื้นบ่อใจเห็ดจังใดคอกง้อคอกควายมันสิบ่มีพวกยุ่งพวกบัดนะครับมารบกวนง้อควายเจ้าของอันนี้พี่น้องสามารถที่จะนำไปผสมน้ำฉีดพ่นไล่ยุ่งไล่บัดไล่เห็บไล่เหาขี่ใส่พื้นคอกลดปัญหาการเกิดพวกแก๊สแอมโมเนียลงไปได้นะครับก็เป็นการดูแลทั้งภายนอกภายในก็ผสมน้ำด้วยจุลทรีย์โพไบโอติกนะครับใส่ถังใส่อ่างให้เขากินนะดูแลภายในและดูแลภายนอกก็เกี่ยวกับเรื่องของการผสมน้ำฉีดไล่มัดไล่ยุ่งในเห็บไล่เหาดีล่ะคุณผู้ฟังพี่น้องทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันทุกวันมันจะเป็นการทำให้เสดียงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่างกายแข็งแรงดีนี่มันก็จะทำให้ระบบการเดินอาหารสะดวกอาการท้องอืดท้องยืมนะครับกินหลายประเดี๋ยวมันก็จะบ่มีนะครับฉะนั้นอาการแบบนี้มันก็จะแข็งแรงดีนะครับฉะนั้นไปลิงโลดกาเลนไปพุทธไปพี่แข็งแรงนะครับบ่ซึมบ่เศร้านะฮะทำให้พี่น้องสบายใจโอ้ง่ายแข็งแรงบ่ป่วยเป็นนั่นป่วยนี่นะครับนะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีฉะนั้นประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารมันก็จะดีขึ้นนะครับก็จะซอยสัตว์เลี้ยงฟื้นตัวได้ดีขึ้นหลังจากที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยจากการเกิดโรคต่างๆนี่แหละอ้าววันนี้ช่วงนี้ผมให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่สังเกตนะแล้วก็เห็นการผิดปกติของสัตว์ของพี่น้องมันเข้าข่ายการเป็นโรคไข้ขาแข็งไข้3วันนอกจากโรคนี้แล้วก็ยังมีโรคอื่นนะลำปีสกินหรือจะเป็นปากเปื่อยตาเปื่อยมันแช่มันแช่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่ก็พึงระวังอีกนะครับโรคปากเปื่อยตาเปื่อยซึ่งข้าวที่แล้วปีที่แล้วนี่เขาระบาดกันยักหนักโดยเฉพาะเขตจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอำนาจเจริญยโสธรจังหวัดบุรีรัมย์ลามไปถึงมหาสารคามนะครับแล้วก็ทางนครราชสีมาห้วยแถลงหรือว่าจะเป็นชุมพ่วงหรือว่าจะเป็นจักรราษนะครับหรือว่าเขตพิมายเขตบัวใหญ่นะครับรวมไปถึงหนองบุญมากพี่น้องครับเกษตรกรเรานี่ผู้พันเรียงว่านี่เพิ่นก็ได้รับผลกระทบฉะนั้นหลายท่านนะครับสบายใจเพราะว่าได้จุลทรีย์โพไบโอติกนี้เป็นตัวซอยนะไว้ประจำคอกประจำฟาร์มนะครับเห็นอาการผิดปกติพี่น้องก็สามารถที่จะซอยสะเดียกเจ้าของได้ทันท่วงทีจากการที่ท่านได้ใช้จุลทรีย์โพไบโอติกนี่นะเป็นตัวซอยนวัตกรรมใหม่ไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อสายพันธุ์ดีที่เปรียบด้วยแร่ธาตุฉะนั้นเมื่อสุขภาพร่างกายสะเดียกของพี่น้องสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีภูมิคุ้มกันบ่ลดภูมิคุ้มกันมันบ่อ่อนแอมันก็ทำให้สัตว์เลี้ยงนะครับมีภูมิคุ้มกันสามารถต้านเชื้อต่างๆบ่ให้เกิดโรคบ่ให้ป่วยโรคต่างๆได้ง่ายทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเจ้าของงัวนะครับว่าท่านจะไปใส่ไหมนะครับถ้าว่าพี่น้องจะไปใส่ก็โทษสั่งกับพยุบุตรนักได้หรือว่าอยากโทษสามปรึกษาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะได้กันต่อสายถึงพยุบุตรนักโดยตรงเลยนะครับโทรเข้าไปที่เบอร์นี้0918280039นะครับ091 0828-028-0039ด้วยครับเด้อเบอร์นี้ท่านสนใจไปรับพัฒนาการตรวจสอบถามปรึกษาพยาบาลนาคได้นะครับจะเป็นกาแฟก้าวดีก็ดีหรือว่าจะเป็นกาแฟสำหรับผู้ชายก็มีหรือว่าจะเป็นสมุนไพรสำหรับบำรุงร่างกายหรือจะเป็นพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกปากก็โทรสั่งกับพยาบาลนาคได้กระปุกละ590นะครับโรคลิซิลงทวันกะกระปุกละ350บาทสามารถโนใส่รวมกับชุด4สูตรพิชิตผงก็ชุดละ 1,000 บาทนะครับ0918280039เด้อ
1: พ่อคุณพ่อชื่อหยังครับคุณพ่อชื่อหยัง
4: ชื่อสุวรรณชาตชนะครับ
1: คุณพ่อสุวรรณชาตชนะ
4: ครับ
1: อันเป็นแฟนของเฒ่าแม่ตุ้มสิ
4: ครับครับ
1: อ๋อ
4: ผมกระกอบตัวน้อยเป็น
1: อันอยู่บ้านใดก่ออยู่บ้านใดก่ออยู่บ้านใดก่อ
4: คุณน้ำใสครับ
1: คุณน้ำใส
4: ครับ
1: ตำบลคุดน้ำใสอำเภอหยังพ่ออำเภอหยัง
4: ใช่จตุรัสครับ
1: ว่าจตุรัสที่จะพูดเนาะ
4: ครับ
1: มื้อนี้ผมพยาบาลนาคือโอกาสโทรมาติดตามผลการใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่คุณพ่อเอามาตอนนั้นสั่งมาตอนนั้นสุดใหญ
4: ่มันก็ดี
1: อามาให้งวดกินอันงัวหลายปานใด
4: ของผมบ่หลายตัวเด้อครับ10ตัว
1: 10ตัวตอนนั้นมันมีตัวใดป่วยบ
4: ่ตัวน้อยมันเป็นซุ้มวันนี้ต้องผมกรอกยาไปที่หามื้อเลยยกหายใช่ล่ะ
1: ตัวน้อยอายุจักเดือนตัวน้อยอายุจักเดือน
4: ตัวน้อยก็ยังแล้วปีนึงนี่แหละครับ
1: พอปีนึง
4: ครับ
1: อาการมันเป็นจังได๋คุณพอเราสู้ฟังเนี่ย
4: มันเป็นตุ้มอยู่วังเร็งทางคอมันนี่แหละต้องสูงตุ้มแต่มันผมยันมันแตกนะนี่ผมก็ไปกรอกบอกมันยกไปที
1: น
4: ี
1: ่ตอนนั้นนี่มันเป็นเต็มโตเลยตีพอ
4: บอสเป็นแต่ค
1: อเป็นแต่คอมันบวมมันท้อ
4: ครับคอเป็นตุ้มจังไรไข่เนี่ย
1: โอ้สำนึกไข่นี่
4: ครับ
1: เป็นจักตุ้มล่ะ
4: เป็นสามตุ้ม
1: สามตุ้มเขามันไม่ใครนี่มันเริ่มแรกเริ่มเป็น
4: ครับครับเริ่มแรก
1: มันเป็นแต่เขามันจักมือ
4: ผมใส่อยู่สามสี่มือเนี่ยครับ
1: ตอนมันเป็นตอนที่คอยเห็นมันเริ่มมีอาการนี่จักมือแล้ว
4: มันบอดมันหัวจะเริ่มเป็นครับ
1: เป็นแรกๆเลยยังก็เริ่มเห็นกระตั้งเลยเห็นเถอะ
4: ครับแม่ตุ้มแล้วกัน
1: ใหญ่เอ้าตอนที่มันเป็นมันกินน้ำกินอาหารได้อยู่บ
4: ่เออกินได้อันกินนะครับ
1: คนที่กินกินได้อยู่แต่ว่าพ่อมันรวมพ่อมันเป็นตุ้มใหญ่อย่างต่อ
4: ครับเป็นตุ้มแดง
1: กันครับผม
4: ต้องกินลูกค้าเนาะ
1: ครับครับไว้ไปโดนกับพ่อเนี่ยนะน้องพ่อเนาะ
4: เออย่ามันโกย่ามันแตกกัน
1: คุณพ่อบอกวิธีใส่จังหน่อยหนึ่งใส่แบบไหน
4: ผมก็เอาใส่ขวดที่เนี่ยบุญนาคใส่มาแล้วครับเราใช้ขวดเบียร์กอกครับ
1: ครับ
4: กอกง่ายด้วยล่ะ
1: ง่ายอันเอาตัวผงใส่น้ำบัว
4: อะไรครับ
1: เอาแบบผงใส่น้ำกันบัวกับน้ำปนกันบัวใส่น้ำกันบัว
4: ปนกันครับ
1: ปนกัน
4: แบบดีไม่สวยหล่ะแล้วก็แล้วก็น้ำดื่มอันนั้นน่ะ
1: ครับครับ
4: เออ
1: ก็สรุปว่าใส่น้ำนี่ประมาณครึ่งขวด
4: ครับ
1: แล้วก็ใส่ผงประมาณ3ช้อน
4: ครับ
1: ก็เติมน้ำลงไปประมาณ2แก้วแล้วก็คนต่อการจับกอกใส่ขวดแล้วจับกอกปากเลยแม่นบ
4: ่ครับเป็นจังละ
1: เออกอกเลยจักเกลือ
5: มาแล้ว2
4: กอกผมกอกเมื่อละ2เที่ยวซั่นน่ะ
1: สองเทือ
4: กแต่กอกผมแนวผมไม่ได้
1: ท่าน้ำผมบ
4: ่อันไหนครับ
1: ท่าข้อมันผมบ่ท่าตุ้มผมบ่
4: ไม่ได้ท่าหรอกครับ
1: กอกจะหาย
4: ครับ
1: กินซื้อ
4: น่ากินซื้อแนวตัวนี
1: ้ขนาดกินเนาะขนาดกินก็ยังไม่ผลเนาะ
4: มันติดหยาบ
1: มันต้องท่าเต็มผมเลยเนาะพอ
4: เจ้ผมไม่ได้ท่าเลยมันก็ยกไปดิ
1: สิ
4: ค เอาท่าด้วยเนี่ยว่า
1: จังมันกินได้เจ้ามือนี่พอสังเกตเห็นว่ามันเปลี่ยนไปมันแตกต่าง
4: มันขนมันกระจายต่างกันด้วยล่ะ
1: บอพอกินได้เจ้ามือนี่ตุ้มมันค่อยหยุบค่อยหยุบ
4: มันแตกค่อยหยุบเป็นเรื่อยๆนะ
1: ผ่านไปเจ้ามือผ่านไปเจ้ามือค่อยเห็นว่ามันหยุบลงหยุบลง
4: ไปสามที่นี่กันแหละครับ
1: บอสามที่มือค่อยหยุบค่อยหยุบ
4: ครับมันตังมันหยุบแล้วผมกะแต่มันกินไปเรื่อยๆอย่างน้อยเดี๋ยวนี้มันหายแล้วครับแล้วผมตัวใดมันไม่กินงานดีผมกะเขาใส
1: ่ครับ
4: ใส่น้ำไปกินน้ำ
1: ครับ
4: แล้วก็กรอกน้ำ
1: ครับ
4: ก็ดีด้วยล่ะแม่นดีอยู
1: ่ครับมันกินงานเจ้งหมดกินน้ำกินอาหารดีบ
4: ่กินดีครับ
1: ให้กินตั้งสิบโตเลยบ่ให้กินตั้งสิบโตเลยว่าที่พอมีนี่ให้กินทุกโตบ
4: ่ผมเอาใส่น้ำในกระถางในองค์นั่นแหละองค์ปากกว้าง
1: โอ้ผสมน้ำไปให้มันกินเลย
4: ครับมันก็กินง่ายนี่แหละ
1: ครับ
4: มันจะบอก
1: พวกบ้านนี่มันเป็นตัวน้ำเชื่อรับปีสกินมาระบาดในคอกเด้อกีดกันไว
4: ้แน่นอยู
1: ่วันนี้ก็ฉีดใส่ขี้ใส่เหงียวมันขาดเชื
4: ่อ
1: ซึ่งมันเป็นแรงมักมอมเชื้อโรคแล้วมันจะก่อให้เกิดโรคปากเปื่อยตาเปื่อยช่วงนี้นะมันจะมีอาการอย่างนี้ล่ะการมีเลยเด้อ
4: ครับแน่นอยู่ดอก
1: อันนี้ล่ะคือตัวที่เฮาจะได้ผลประโยชน์เพิ่มอีกนอกจากจะผสมน้ำมันกินเป็นการมันร่วงให้มันกินอาหารหลายๆมันอ้วนผิวหนังมันสอมันใสเริ่มมีแล้วไปกันเฮาขีดพ่นตามโซมันน่ะมันสิได
4: ้
1: มากมายเด้อบัดนี้ใส่ยาฉีดใส่พวกเครื่องผสมในน้ำผสมใส่หัวอาหารเม็ดกับพวกกับพวกหยังกับคุกไปน้ำกันเลยนี่โอ้มันสิได้วิตามินเนี่ยตัวนี้มันมีวิตามินอาหารเสริมมากมายเด้อ
4: มันไปได้หมดได้ลูกชายมันเอาอันเขาโคตรรับหน่อไม้ที่เขาตรงว่าน้ำหนัก
1: โอ้ยดีนั่นแหละคุณพ่อกับผสมในน้ำนั่นแหละบัดนี้ก็ฉีดห้าตัวใส่เม็ดกับพ่อเลยที่ไอ้มันกินนั่นใส่ฟักมัน
4: เลยอ๋อ
1: มันเป็นเสริมอาหารในพอวิตามินครบถ้วนนี่นี
4: ่ครับ
1: ตัวนี้แทนอาหารคุณพ่อก็ต้องไปซื้ออาหารอย่างอื่นได้อันนี้แทนได้ประหยัดตัวล่ะ
4: ครับ
1: ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ผมกำลังคุยอยู่กับพ่อ
4: สุวรรณ
1: อะไรนะ
4: พ่อสุวรรณ
1: พ่อสุวรรณศาสนา
4: ครับใช่ชนะครับ
1: บ้านนี่ยังก็บ้านอยู่นั่น
4: บ้านคุณน้ำใสครับ
1: บ้านคุณน้ำใส
4: ตำบลคุณน้ำใสอำเภอจัตุรัส
1: ชัยภูมิชัยภูมิโอ้นี่แหละได้พูดได้คุยน้ำคุณพ่อพี่น้องอยู่แถวนั้นขยักงูนี่บางทีเขาโทรศัพท์ไปหานี่จะเริ่มแบ่งฝันวิชาให้วิชาครบรูปเลยเด้อ
4: ครับ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตบอกเบอร์พอเด้อวันนี้พี่น้องคนอยากโทรไปหาก็086-248-3619เนาะ
4: ครับ
1: พอสุวรรณเนาะ
4: ครับ
1: อีกทีนึงเด้อ086-248-3619
4: ครับ086-248-3619
1: อันนั้น
4: ครับ
1: 086-248-3619นั่นนี่นะ
4: ครับ
1: วันนี้เราผู้ใดอยากขอเป็นปันประสบการณ์ขอเป็นวีซ่าจากคุณพ่อก็โทรไปเลย
4: ครับ
1: ว่าเฮียดอกมื้อนี้พระยาบุญนาคต้องมาเยี่ยมยามถามข่าวที่ตามผลการใส
4: ่ครับดีอยู่ครับ
1: หลายขอบคุณหลายอันนี้ใส่ได้อยู่เนาะ
4: ครับใช่ดีอยู่ด
1: อกบอกพี่น้องพะนำเด้อพี่น้องใช้ยุ่งน้องก็สร้างหลายเด้
4: เออวัน
1: นี้ก็มาจากคุณทั้งสวกหอยขมพุ่น
4: คร
1: ับ มาดัง
4: นี่
1: เป็น
4: ช่วงการนั่นก็ดีขึ้นละ
1: ขอบคุณครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเข้ามาเยี่ยมยามทำข้าวอีก
4: ครับ
1: ฝากผมถึงแม่ตุ้มน้ำเด้อ
4: ครับ
1: สวัสดีครับ
6: คุณกำลังฟังที่นี่สวัสดีลูก

0: ็หนึ่งงานเพลงเพราะๆนะครับซึ่งเป็นเสียงห้องของคุณปุพพาสายชนน้ำตาน้ำตกนะครับก็สังสรรค์ประชุมกันไปน้องได้ฟังกันหลังจากที่ได้ฟังการสนทนาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับผลของการใส่กินซีโพไบโอติกจากคุณพ่อสุวรรณอยู่ทางกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิพูดถึงกุดน้ำใสแล้วนึกถึงคุณแม่คุณแม่ทองใสสิงห์ล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้เอาจุลซีโพไบโอติกไปให้ง้อของเพิ่นนะง้อของเพิ่นเป็นลำปีสกินนี่เป็นทั้ง12โตเลยนะนักบางตัวก็เริ่มเป็นมันติดต่อกันแต่ว่าเพิ่นก็ได้คืนมาทุกโตเลยคุณผู้ฟังหมดไป2สุดนะครับโอ้ยพอใจมีแต่ง้อตัวแม่นะผสมกันทิดง่ายปะดินะครับโอ้ขอบพระคุณใส่ได้ดีครับก็ต่อไปพี่น้องจังหวัดชัยภูมิดูขาของผมนี่ประมาณ 4-500 ละที่เคยใส่กับพญาบุญนาคตอนนี้พญาบุญนาคมาออกอากาศอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับนะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนนี้ล่ะเป็นต้นไปนะออกอากาศอยู่ทางคลื่นความถี่ผมจำตัวเลขนี่ผิดถือๆนะของรุ่งของ SS รุ่งเรดิโอ 95.75 นะครับตั้งแต่นี่ล่ะพี่น้องครับ5นาฬิกาถึง7นาฬิกามื้อละ2ชั่วโมงบอกกันเด้อพี่น้องเด้อพญาพุทธนาคมาแล้วมาฟังรายการเรื่องง้อเรื่องควายเด้อนะครับนั่นแหละเอิ้นกันมาตุ่มโฮมคือเก่าเด้อดูขอบพี่น้องคิดถึงนะครับมีหยังก็โทรบอกพญาพุทธนาคได้091-828-0039ครับเข้าสู่ช่วงหัวรอต่ออายุฟังทีมงานพญาพุทธนาคเราเรื่องตลกผมคันให้พี่น้องได้ฟังกันช่วงนี้ครับ
1: ครับสวัสดีครับช่วงหัวล่อต่ออายุนะครับผมซุปเปอร์ย่าวมาหอดมาถึงกันแล้วเลยครับท่านที่รักและเคารพที่ป้านะผู้ญาติใหญ่อ้ายใส
2: ่ผมจาดำค่ำเขาใหญ่ครับ
1: นี่เจ้าแม่หวานกิเลสแห้งปัญหาหลายทิศไปประกาศเลยหัวบ่มีเนี่ยเป็นแม่ใหม่นะครับบ่มีหัวทิศประกาศต้องการรับสมัครผู้ชายที่ไม่ตีเมียและไม่เที่ยวเตร่แต่ว่าเซ็กจัดฉันชอบคุณนี่พ่อประกาศแล้วเอ้ยนั่นเบอร์สองมากงัดดักเสียงเคาะประตูเป้งเป้งเป็นประตูสังกะสีประตูเลยเสียงเป้งเป้งเป้งเป้งจนคุณนายปวดประเดี๋ยวงามมาเบิ่ง
2: ครับออกมาเบิ่งเลย
1: เปิดประตูเห็นไอ้แม่นคุณนายนี่บอกครับประกาศว่าต้องการคนบ่ตีเมียแล้วก็บ่เที่ยวเตร่แต่ว่าเซ็กจัด

่ะจังสี่ก็มีพี่น้องครับจบลงไปเวลาเวลากับบอจอยอ่ะพอกันไหมชั่วโมงต่อไปโอกาสต่อไปขอบคุณคุณผู้ฟังพี่น้องปองไปเทวันเฮามียังกับโทษสั่งโทษสื่อกับพยุบนักเด้อสินค้าตามที่ผมแจ้งทราบนี่แหละ0918280039ช่วงนี้มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะเอกนิติแสดงบทบาทนำเวทีโลกชูวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ในประชุมใหญ่ IMF 2026รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่านายเอกนิตินิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเวทีเสวนาบนเวทีความสำคัญใน4เวทีร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกควบคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกพลพีหารือกรมการพัฒนาชุมชนมุ่งยกระดับการบริการโอท็อปแบบเบ็ดเสร็จขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่อาชีพยั่งยืนนายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือข้อราชการตามข้อสั่งการร่วมกับคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะทำงานรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ร่วมกันหารือใน2ประเด็นหลักได้แก่การเตรียมความพร้อมพิธีลงนามบันทึกความตกลง MOU การยกระดับการให้บริการผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP แบบเป็ดเสร็จร่วมกับ10หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อขับเคลื่อนการปรับบทบาทสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั่วประเทศให้เป็นด่านหน้าในการบริการ4ด้านครอบคลุมด้านองค์ความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์การเข้าถึงแหล่งทุนและการส่งเสริมช่องทางการตลาดและการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การพัฒนาอาชีพและรายได้ชุมชน
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
7: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
8: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
9: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
8: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
9: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
10: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817575
0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
11: ไม่จะคิดว่าอนันต์นงปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะ กาแฟ Happy Trend แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟ Happy Trend Coffee สวยครบ

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: 23มกราคม2570นี้บุรีรัมย์พร้อมแล้วบุรีรัมย์มาราธอน2027ก้าวสู่ปีที่11เปิดทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม Beat the Night Run the Right ขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีออกมาเชียร์ออกมาชมออกมาให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางรอยยิ้มเสียงเชียร์และน้ำใจของคนบุรีรัมย์คือพลังสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกบุรีรัมย์มาราธอน2027มาร่วมสร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

0: ากแพงเงินในกระเป๋าเล็กลงแต่ภาระร่างกายกลับใหญ่ขึ้นจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมาบำรุงเข่าบำรุงผิวทีไรก็ต้องถอนหายใจเพราะเสียดายเงินแต่จะปล่อยให้ร่างกายพังปวดแข้งปวดขาผิวพรรณเหี่ยวแห้งไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรือหยุดเครียดเถอะนะวันนี้เรามีกองหนุนชั้นดีฮอมคอฟฟี่กาแฟที่เข้าใจหัวอกคนไทยในยุคประหยัดกล่องละ100 กว่าบาทแต่คุณประโยชน์อัดแน่นทั้งคอลลาเจนใบหม่อนแปะกล้วยพร้อมส้มแขกถั่วขาวและไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145 บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
1: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

0: คุณพ่อคุณแม่ฟังรายการลูกเต้าแล้วร่างเทียร่างข้าวอันคำว่าผิวแหล่ผิวดำผิวสีเข้มอันนี้มันเกิดจากหยังเกิดจากปริมาณเม็ดสีเมลานินครับแม่ในผิวที่มีมากกว่าคนอื่นนะครับส่วนมากกับชื่อถือกำเนิดย้อนว่ากรรมพันธุ์หรือว่าญาติพี่น้องพ่อแม่หนึ่งสองเกิดจากการตากแดดตากหน้านะครับเนาะเขาเรียกว่านะครับเนาะมันเป็นแสงแดดเพราะมันอยู่แถวประมาณประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียนะเขาเรียกว่าแถบเส้นศูนย์สูตรนะครับเนาะมันก็สิมีแสงอัลตราไวโอเลตหลายเฮ็ดให้ผิวค้ำหมองได้นะครับเนาะถามว่ากันผิวดำกับผิวขาวอย่างดีกว่ากันทางการแพทย์และชีววิทยาเพิ่นว่าผิวสีใดก็ดีนะครับเนาะแต่ว่าสีดำนี่ก็คือมีเม็ดเมลานินสูงซอยป้องกันแสง UV ได้ดีนะครับแต่ข้อเสียกันในเขตหนาวครับหรือแดดหน่อยอาจจะสังเคราะห์วิตามินดีได้หน่อยกว่านะครับเพราะว่าร่างกายเฮานี่คันมันผิวขาวนี่มันสิรับแสงแดดได้หลายกว่าแต่ว่านะครับมันสิมีข้อเสียคือนะครับมันเฮ็ดให้มันดำมันแหล่มันปกป้องแดดบ่ได้แต่ว่าคันคนดำปกป้องแดดได้ดีแต่ว่าผัดรับวิตามินดีได้หน่อยจังซี่นะแม่คุณพ่อคุณแม่ผู้ลางคนบอกว่าโอ้ก็อยากผิวขาวแล้วเนาะคนบ้านเฮาอยากผิวขาวแต่ฝรั่งเขาอยากผิวดำตั้วแม่นะครับเห็นบ่ครับเวลาอยู่แถวพัทยาอยู่แถวภูเก็ตนี่อีแม่ไปเที่ยวชายทะเลเนี่ยเบิ่งเปียงนะครับพากันมาแก่ผ้าเฮ็ดตุ่มหมูบติดหมีบอยู่นะครับน้องฮอเฮ็ดอิปิไว้หน่อยเดียวเพราะว่าอยากให้ร่างกายทั่วร่างกายนี่รับแสงแดดให้มันเต็มที่จริงๆใช่มั้ยครับมันเป็นจังซั่นนะครับฝรั่งเขาเจ้าสะอ่อนแดดคนบ้านเฮานะครับเนาะพอดอยากผิวขาวผู้ลางคนว่าผิวขาวเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นกินคอลลาเจนผิวสีขาวบ่หนุ่มสยามใช่แม่ครับคนดำกระดำคือเก่าแต่ว่าดำแบบบ่คือเก่าคือดำเกี้ยงดำมืนคนขาวกะขาวคือเก่าแต่ขาวแบบเกี้ยงแบบมืนอันนั้นคือการกินคอลลาเจนเพราะหยังเอาเดี๋ยวผมสิเว้าให้ฟังประโยชน์ของคอลลาเจนช่วยบำรุงผิวพรรณเพิ่มความยืดหยุ่นความกระชับความชุ่มชื้นให้กับผิวแม่ครับคนที่ผิวแห้งมีริ้วรอยนะครับรอยตีนกาลอยอย่างต่างๆที่มันเป็นร่องลึกเนี่ยถ้าคิมกับเอาบ่อยู่เนี่ยต้องเติมคอลลาเจนนำ2บรรเทาอาการปวดคอและบำรุงกระดูกอ่อนคอลลาเจนไททู่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกอ่อนตัวแม่ซอยลดอาการปวดคอนะครับโรคคอเข่าเสื่อมนั่นเองครับแม่จ๋าและกระข้อที่3คอลลาเจนคือเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมและเล็บผู้ใดที่เล็บเปาะเล็บสีง่ายผมร่วงผมลนเวลาอาบน้ำนี่กองอุ่นยุอยู่นะครับเนาะกองอุ่นยุอยู่หม่องท่อนั่นแม่เอ้ยเต็มรถจังว่าผมหน่อยผมใหญ่เส้นเหง้าเส้นสันมีเบิดเส้นง้อเส้นตวงมีเบิดล้นเบิดนั่นล่ะนะแม่นะครับเขาสิว่ากระเทยหัวโปกแหละกันเป็นกระเทยก็ได้กันเป็นผู้แสบผู้สาวเขาก็สิว่าผู้สาวหัวโปกนะครับถ้าแป้งอกโลกเป็นตะย่านนั่นล่ะครับแม่เพราะฉะนั้นแล้วผมร่วงผมล้นล่องกินคอลลาเจนเบิงต่อมาคือการบำรุงกล้ามเนื้อและหลอดเลือดหลอดเลือดของเขาเนี่ยแม่ที่มันแตกมันเปาะเส้นเลือดเปาะหลอดเลือดแตกนะครับส่วนหนึ่งเลยเกิดจากการขาดคอลลาเจนเพราะว่าโครงสร้างของกล้ามเนื้อและผนังหลอดเลือดเนื้อเยื่อหลอดเลือดทำงานได้ประสิทธิภาพดีต้องมีคอลลาเจนเป็นตัวล่อเลี้ยงรวมไปถึงเรื่องเล่าของเวลาเป็นแผลแม่สมานแผลที่มันอักเสบปวดบวมเพราะฉะนั้นแล้วตียังไงซะแม้แต่คนเป็นเบาหวานยังควรได้รับคอลลาเจนมากกว่าคนปกติคนเป็นความดันนะครับเส้นเลือดสิแตกง่ายหรือบ่ง่ายเนี่ยคันเติมคอลลาเจนเข้าไปมีส่วนช่วยนะแม่มีส่วนช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงครับแม่จ๋านะครับแต่คันร่างกายเฮาเริ่มผิวแห้งคือจังบักลาว่าสิวนะครับนอกเป็นฝ้าหน้ามีรอยกำหมองนะครับหลุมสิวเคอะคะปวดคอคอเข่าหัวเข่าดังอิมาลดกดเก็ดความแข็งแห้งลดลงนะครับผมกระบางร่างกายซึกล้อนี่อีแม่อีพ่อขาดคอลลาเจนแน่นอนเป็นอย่างคือวางสั่นเพราะว่าร่างกายเฮาเมื่ออายุหลายขึ้นร่างกายผลิตได้น้อยลงปกติกินเขาคือเก่าลูกหลานกินจังได๋เขาก็พาเฮากินแต่สิ่งที่เฮาเสียเปรียบเขาคือเฮาเฒ่าแล้วเฮาร่างกายเฮาผลิตคอลลาเจนหน่อยลงเฮ็ดจังได๋บ่ในสยามใช่ค่อยสิสู่ลูกสู่หลานเขาได้ไม่ต้องกังวลบ่ต้องคิดยากนะครับบ่ต้องลำบากบ่ต้องหนักใจอีแม่เอากาแฟบักหลากินอยู่แล้วแม่กินกาแฟอยู่แล้วแม่บ่ต้องกังวลเดี๋ยวคอลลาเจนที่ลูกใส่ไปน้ำเรียบร้อยเป็นหัวคอลลาเจนเป็นสูตรของคอลลาเจนมันจะค่อยเติมเต็มไปเรื่อยๆของมูนี่คือจังหลุมบ่อถนนหนทางคือจังหลังคาสอดกะละมั่งหัวแม่มันต้องใส่เวลาอย่า นะครับเฮาจะกินปุ๊บเศร้าปั๊บคือจังอยากแก้ปวดบ่ได้เราปวดข้อเข่าเอวมันลั่นกระดูกกระเดี่ยวเจ็บปวดเสียมันเศร้าปั๊วปะท่านที่ท่านใดไม่ได้ครับแม่มันต้องใช้เวลาค่อยเปลี่ยนค่อยไปเพราะฉะนั้นเฮากินเพื่อนๆไปเลยแม่กินกาแฟอยู่แล้วนะครับเป็นคนไทยยากอยู่แล้วก็เลยกินกาแฟบักลาเป็นคนนอนบ่ค่อยหลับอยู่แล้วก็เลยกินกาแฟลูกเป็นคนที่นะครับมากินกาแฟอยู่แล้วมักรสชาติกาแฟฮ้อมคอฟฟี่ก็เลยกินอยู่แล้วสุดท้ายจักว่าเจ้าของผิวเกี้ยงแต่ย่ำใดบัดมาซ่อมอีกเจ้าหนึ่งคนทวงจะคอยหูจักว่าเจ้าของหัวเขาเศร้าลันเศร้าควันแต่ย่ำใดคนมาทวงอยู่วัดจะคอยรู้จักเจ้าของเศร้าเกี้ยวกินตินเมื่อซาแต่ย่ำใดไปวัดไปนั่งสมาธิไปนั่งไหว้พระจะคอยหูว่าเอ้าหามือเอ้ยคือบ่เจ็บคือเก่าคือบ่ปวดเหมือนเดิมนั่นล่ะครับแม่เพราะฉะนั้นของมื้อนี้มันจะต้องเติมไปเรื่อยร่างกายบ่แม่นถมที่ถมทางเด้นะครับอีแม่สิถมมื้อนี้ให้มันเต็มบ่กอกถมสร้างบ่แม่นได้แม่มันสิไปทีละน้อยทีละน้อยเพราะว่าร่างกายเฮารับได้จํานวนจํากัดรับได้จํานวนจํากัดแต่ละมื้อเนาะแม่ขนาดนี้แล้วกําลังพอดีเลยขนาดนี้แล้วกําลังพอดีเลยแม่จ๋า3อีแม่เอา2กล่อง290ไปล่องก็ได้อีแม่290ได้ลูกบ่เอาแพงเด้เงินมันบ่มีเศรษฐกิจมันแย่เอา2กล่องไปก็ได้แม่290เอา4กล่องมาโหลดแม่จะได้ของแถมสบู่กับครีมนวดให้แม่นําเด้อครีมนวดขวดเท่าใดกันซื้อขวดละ90บาทลดจาก150เหลือ90บาทสบู่ก้อนเท่าใดก้อนละ39บาทให้ไปเลยรวมเบ็ดเสร็จของแถม100กว่าบาท150นะครับอีแม่เอาไปฟรีไปเลยนะครับอยากได้กาแฟทันใช่แม่สยามใช่เอาเลยครับแม่กาแฟทันใช่เอาไปเลยนะครับเอาไปให้มันนกเขาขันจุกกรูจุกกรูจุกกรูให้บักใบมันฟื้นขึ้นชีพบางโดดเนี่ยล่องเบื้องใดนะครับหรือผู้ลางคนบอกว่าเอ้ยสยามใช่เอ้ยพ่ออยากได้อันโกโก้มาให้ยายยายเนี่ยอ้าปากเลียปากรวบรวบอยู่พ่อให้กินกาแฟกับพ่อกินแล้วปวดหัวเขาว่าพ่อปวดคือกันเนี่ยแล้วว่าสั่นแอวแล้วลันบ่ลันคือกันโอ้ผิวพันโอ้ยบ่อยากดูดเลขกูเจี๊ยแต่กี้คือหมุนฮอดพกสินพุ่นพ่อเดี๋ยวนี้บ่ใกล้แล้วว่าสั่นว่าโอ้ยเปิดสินถึกกินแต่ไก่น้อยตายไว้ว่าสั่นว่าไก่น้อยจังได๋มาตายอยู่ในพกสินคนแม่สิ่งที่ลูกเป็นห่วงแม่ที่สุดเนี่ยบ่แม่นผิวเกี้ยงผิวมือนเด้พ่อสิ่งที่ผมเป็นห่วงพ่อที่สุดนี่บ่แม่นหัวเข่าค้อนหัวเข่าลันอันนั้นอีพ่อฮู้จักมันน่ะนะแต่สิ่งที่พ่อจะบ่ฮู้จักมันคือ1กินปาก2กินโตพอเฮาลึ่งนะครับสังเกตบ่ลางคนเขาบอกว่ากินสาบผู้เฒ่ากินกุ๋ยผู้เฒ่าเฮาก็นึกว่ามันแม่นอีหยังโอ้บัดที่แท้เกิดจากร่างกายเฮาขาดคอไดเจนนี่เองตอนเป็นเด็กน้อยนี่โอ้ยกินสาบสาวเป็นตาดมตาหอมนะพ่อเนาะบัดย่ามเฒ่ามาแล้วบ่มีผู้ใดอยากเฟี้ยอยากใกล้อันนั้นละก็เรียกว่ากินสาบผู้เฒ่าเนื่องจากร่างกายผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงบัดนี้สังเกตอีแม่แล้วว่าสันผู้อยู่โคราชเนี่ยเดี๋ยวนี้เหี่ยวกับบ่เหม็นคือเก่าลูกหลาเอ้ยจะแม่นดีหลายว่าสันขอบคุณเด้อแม่สยามซะเอ้ยหัวเขาฟังสายเซ้าดังละตอนนี้แต่ว่าสิเติมต่ออยู่เพราะว่าฟังขัวมันยังดังอยู่ขอบคุณครับนะครับจัดรถแม่จัดรถจัดให้มันถูกใจพ่อใจแม่รถเนาะแม่ครับเอาซี่ก็แล้วกันเด้อแม่เด้อแม่ครับเอาซี่ก็แล้วกันเด้อคำถามที่ลูกไส้สิถามพ่อถามแม่เอาถามง่ายๆเลยนะครับเนาะต่อไปให้ท่านตอบสัตว์ที่กินไม่ได้สยามใช่สิถามพ่อกับแม่ว่าสัตว์อีหยังที่กินบ่ได้นะครับอาจจะกินได้อยู่แต่คนบ่นิยมกินจังซี่นะนะครับขี้กระป๋อมกินได้บ่อุกินได้ลาบใส่กับอันบักม่วงนี่ก้อยใส่บักม่วงนี่แซ่บแท้ๆขี้กระป๋อมขี้เกี้ยมนี่ขี้เกี้ยมกินบ่ได้จังซี่นะเอาง่ายๆอย่างซั่นแล้วกันเจ้าใครมาเล่นเกมกับลูกเนาะแม่เนาะสวัสดีครับสยามใช่ครับฮัลโหล
1: ครับจะได้กาแฟสักกล่องนึงมั้ยครับ
0: อันพ่อครับกล่องนึงเนี่ยมันมีค่าส่งรวมเป็น180ตื้อมีแค่60บาทเฮาก็ได้2กล่องแล้วเอา2กล่องแล้วเพียงพ่อ290ได้บ่กินได้กุ้มเดือนเด้ครับแม่น
1: 2กล่อง290
0: ครับครับลองเบิ่งจากเดือนนึงคักๆล้วนนะผมว่าเนาะ
1: เอามา2กล่องอะไรคร
0: ับ เออนี่แหละมันจังเอาขอซื้อแน่พ่อครับ
1: อันนายกูไก่แสนมนตรีครับ
0: ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
1: บ
0: ้
1: านเลขที่14
0: หมู่
1: 1ตำบลบ้านเขือง
0: อำเภอ
1: เชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
0: โอเคครับพ่อเดี๋ยวลูกจัดให้ตามนั้นเลยได้พ่อรอรับด้วยครับครับผมนี่เขาเรียกว่าชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพฟังสยามใช่ว่าวแล้วมันคือถือเจ้าของแท้กะเอาไว้หมดแล้วเนาะชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพชุดต่อมาเขาเอิ้นชุดยังบัดเนี่ยต่อไปเขาเรียกว่าชุดของแถมจัดเต็มทั้งน้ำมันนวดทั้งสบู่ทั้งกาแฟทันใช่ทั้งโกโก้เชอร์ลิตอันนี้เขาเรียกว่าสั่ง4กล่อง580ได้ของแถมไปนําบางลาคือบ่แถมกาแฟลูกบ่แม่ลางเทื่อมันต้องซอยกันแม่กาแฟดูแลภายในน้ำมันนวดต้องดูแลภายนอก ผู้ปวดผู้เจ็บอ่ะให้มันซอยกันมันเป็นชุดลูกจัดให้แล้วอย่าไปตีจางตีเข้มตำรานี่มันถึกแล้วผิวพรรณมันก็ต้องมีสบู่ไปให้มันเกี่ยงมันมึนมันสิได้เห็นผลเร็วอ่ะนะนะครับบางคนกินแต่กาแฟกาแฟมันฟื้นฟูจากภายในฟื้นฟูจากไฟในฟื้นฟูจากไฟในมันซาแต่ว่าคันอีพ่อกินกาแฟไปพร้อมปั๊บเรียบร้อยแล้วสบู่กับฟอกผิวกายกันเริ่มเนียนเด้ได้สบู่บ่ขามไปอ่ะฉี่ไข้ข้อฉี่ไข้งามขาแหล่ฉี่ตะแหล่ดำกระส่งเกียงส่งมื่นห้วยบ่แม่นเปลี่ยนน้ำกาแฟสยามใช่ตีนเสียนะแล้ววันนี้หมอได้มันเจ็บมันปวดอีพ่อโจกตุ้ยโจกตุ้ยโจกนวดโจกตวดไปเรื่อยๆมันก็ดีเสียนะผมเลยว่านี่ล่ะอีพ่อเอาตามตำราลูกนี่ล่ะอย่าไปหนิงหาว่านสิไปเอาอันหากล้องยังกินซี่กล้องนี่มันก็พ่อแห้งแล้วพ่อเด้อเอาแผนนี่ซะก่อนเด้อช่วงแรกเด้อพ่อเด้อเอา043009กด83ตัวยังบ่ว่าหลายจบเพียงนี้จบเพียงนี้ผู้ใดอยากจะมาเล่นเกมกับบังลาจะค่อยมาหวัดดีครับสยามไส้ครับ
2: ฮัลโหล
0: แม่ว่างได้แม่จ๋าย
2: ังเจ้ารุ่นเนาะอาสยามใช่เอ้ย
0: แม่เอ้ยให้แม่ให้เอ้ยน้ำเนี่ยก็มามักแท้เอ้ยเนี่ย
2: ค่ะ
0: ครับ
2: อันนี้แม่ถามแม่ลูกอันยาสายตากล้องจักบาทก่
0: อนโอ้กระปุกละ590คันเอา2ปลูก 1,000 3ปลูก 1,290 ครับแม่ส่วนมากชุดนี้ยอดนิยมตัวนี้แล้วมัน3มันเถียมไปชาเขียว1กล้องพุ่นน่ะครับ
2: แม่มาอยู่ไกลบัดแม่เปิดหาจังไหนเนี่ยก็บ่เห็นจะว่าแม่กินยึดอยู่ทุกอายุซื้อวันต่อไป
0: โอ้ยตายแต่บ่เห็นลูกจังไหนไปอยู่ไสกันน่ะมาคือส่งบ่เห็นไปอยู่ไงอยู่เบ้าไส
2: อยู่ไสอยู่มันบ่ได้อยู่ในยะโสแม่เปิดหาไสก็บ่เห็นแม่ได้คิดทอดเสียงเพลงเจ้า
0: เอ้ยเดี๋ยวเนี่ยแม่คันประมาณ 10:00 นนี่มาโลดครับหลายช่วงอยู่ได้ผมบอกอากาศอ่ะอีแม่ดวนตาบ่แม่นบ่เนี่ยโอ้ยดวงตาบ่อน้ำใสเนาะบ่แจ้งก็อยู่บ่ได้ตาก็ได้
2: แม่เสียบตาแม่รู้ว่
0: าเอาไปเลยแม่เอาไปเลยเอา3กล้องไปลงมันสักค่อยสิกลุ่มเดียนกล้องเดียวบ่กะลาดอกได้เครื่องเดียนนึงครับแม่
2: บ
0: ่
2: แม่ส
0: ิ
2: เอาเท่านั้นแต่ก่อนน่ะปุ๊กเดียวมาเล่ามึง
0: เดี๋ยวลูกจัดให้เดี๋ยวลูกจัดให้อีแม่ถ่าเลยเด้อมื้ออื่นได้กิน
2: เดี๋ยวฟังแม่ก่อนเด้อลูกหลาน
0: ฟังเลยนั่งฟังอยู่นี่แล้วบ่ไปใส่เด้อครับ
2: แม่บ่ทันได้กลับบ้าน
0: สิกลับเมื่อใด
2: แม่อยู่ไกลอยู่อยู่ไกลอีหลีลูก
0: มื้ออื่นมื้อจากมื้อสิฮอดบ้านน่ะสิฮอดบ้านเมื่อใด
2: ถ้าแม่บ่อยู่ค่ะบ่มีผู้จ่ายตังค์ให้แม่นะเพราะว
0: ่
2: า
0: ได้ๆคันจังซั่นลูกยังบ่ทันได้ส่งจนกว่าอีแม่ดวงตาสิโทรมาหาลูกดวงหูอีกเทื่อนึงเด้อจ้า
2: ครับโอ้ยแต่แม่ได้ยินจังเจ้าสยามใช่แม่แต่มันได้ยินจังจะมันดีใจหลายซะลูก
0: อ้ายอย่ามาปากบานปากหมอพ่อลอยมกตายอยู่นี่เตรียมตาแจ้งเพียงเจ้าครับแม่
2: ตาแม่ก็บ่ใส่เห็นหูแต่มันกาแฟเจ้าก็ดีดีลูกเอ้ย
0: บ่ดีจังได๋เขาขายยอดขายอันดับ1โรงงานผลิตบ่ทันนี่ตอนนี้ของขาดอยู่2มื้อเด้น่ะมื้ออื่นบ่เจ้าก็จะได้ส่งอ่ะชุดเนี่ยครับแม่
2: แต่ว่าแม่ก็เสียกาแฟน้ำพร้อมอยู่ดอก
0: จ้า
2: บ่ทันมันหันสิเตรียมเอามาไ
0: ว้บู้ยวางแผนปันคักแท้ว่าแม่ปันสิเอาแนวขอปลูกแท้ว่าอีแม่คือเตรียมพร้อมดีแท้ว่า
2: บ่แม่นั้นซะนี่ลูกล่ะ
0: ครับ
2: ถ้ามันหมดถ้ามูเจ้าบ่ขาย
0: โอ้ต้องแม่ตูนเล่นบ่ครับแม่ใส่สายตูนตั้งแต่เนาะแม่นบ่
2: จ้าจ้าแม่เป็นห่วงแม่แม่อยากให้เจ้าแม่กินอยู่หันอยู่บ้านมันหลายหลังคาอยู่ดิลูก
0: เตี้ย
2: ตั้ง500หลังคาพุ่นเด
0: ้แล้วข้าเจ้ากินบ่ข้าเจ้ากินน้ำลูกบ่
2: เอ้ยข้าเจ้าบ่กินน้ำแม่ยื่นให้ผู้ละ2ช่อง3ช่องสูตรแรกแม่สั่งมาแต่ว่าบ่กิน
0: ครับแม่อุ๊ย
2: แม่ก็เลยไปก็จะได้อีกเจ้าเพียงสิบอกาค่ะดีกระโดดกระเดียเห็นบอกของยางบ่ได้เดี๋ยวนี้ขอรู้สึกว่าของยางได้เรียนได
0: ้ครับครับยางได้ก็พอแล้วบ่อยากให้เรียนดอกแม่นขาแข็งปานใดก็ได้มันสิเดี๋ยวเกิดพวกแมวมองไอ้กรมการกีฬาเขาไม่เห็นเขาสิเอาไปเป็นนักกีฬามันสิยากอีกมันสิได้ถิ่มลูกถิ่มหลานไปแข่งอยู่ประเทศจีนอีก
2: แม่ก็
0: 67เนาะ67บ่67กับบ่ให้เล่นสิไปเล่นหยังบ่แม่นหนีงูหนีอันมูนีมานั่นน่ะเอ้ยางโกโก้ซื้อเขาก็ว่าเทเพราะแห้งหลังเที่ยงที่ลีนั่นน่ะจ้า
2: แต่ว่ามันติดเก่าเด้แม่ยังสิฮอดบ้าน
0: จ้าจ้าวันที่19ค่อยเอาสิลูกยังบ่สั่งยังบ่ส่งให้อีแม่โทรมาคอนเฟิร์มก่อนโอเคบ่นับเบิ่งเงินเบิ่งท้องให้มันเรียบร้อยทุแล้วทั่วรถดีอยากได้อย่างแน่จะค่อยโทรมาหากันเด้อจ้า
2: แม่ว่าที่โทรหานายสาวอันไหนดอกเมียจำซื้อแล้วใส่อยู่ดิแต่ว่าบ้าน
0: น้องมนน้องปอน้องอาด โอ้ยหลายคนบดอยู่นี่น้องนุ่มครับน้องใหญ
2: ่คุยกัน
0: แม่เดี๋ยวคุยกันอีกลูกสายเขามาแล้วเด้อๆบ๊ายบายกินฮอดสวัสดีครับนุ่มสยามไส้ครับ
2: ครับผมพี่สยามไส
0: ้จ้าหนุ่มสยามไส้กำลังพูดจ้าแม่ครับ
2: ค่ะโอ้นี่ที่เมื่อกี้ที่ยายโทรไปทีนั่นเ
0: อง
2: ที่โทรเกี่ยวกับอะไรแล้วสั่งกาแฟแบบเอาแบบเดิมนะเคยสั่งได้รอบเลยนะ
0: อ๋อจ้าจ้าแม่ค่ะ
2: ที่ว่าอำเภอเชียงม่วนเนี่ยไอ้นั่นมันได้มั่วข้าวขวดยายสั่งไปแล้วถึงทูบนั้นได้นั้นได้มันไม่กินไฟยังมันไม่ไหม้อะ
0: โอ้ก็เลยไม่ได้บ่ได้เลยเนาะแม่เนาะเดี๋ยวลูกส่งไปให้ใหม่แต่ว่ารอบนี้นี่ไปจุดพวกนี้เลยนะแม่นะจุดพวกนี้เลยนะให้มันรู้เรื่องเลยนะเออ
2: ดีวันนี้นะแล้วได้ขีมนวด
0: ได้น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นมูลค่า90บาท2ขวดก็180จ้า
2: เมื่อกี้ยายสั่งไปแล้วเอาสีขาวอย่างเดียวนะ
0: เอาสีขาวอย่างเดียวรับทราบแม่สีขาวอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปเอาสีอื่นมันเย็นดีจ้า
2: โทรมาติดต่อเบอร์เดิมนะไม่ใช่เบอร์นี้นะ
0: รับทราบเบอร์เดิมจ้ะแม่รับทราบครับเข้าใจจ้ะเน้นสีขาวให้แม่เลยจ้ะครับแม่จ้ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ไม่มีปัญหาครับแม่ขอให้โชคดีนะงวดนี้นะจ้ะ
2: ครับครับครับ
0: อย่ามาห้ามเถอะผู้ลังคนโลกสวยมาเว้ากับเฮาเอ้ยสยามไส้ม่อมเมาอีแม่คอยว่าซั่นพาเล่าซื้อเลขโอ้ยคณิตศาสตร์ชาวบ้านเนาะสิไปซ้ออ่อนหยังมันได้ตื่นเต้นมันได้มีความสุขมันได้หันใจลวงกันย่อนวันที่16กับวันที่1นี่ตัวนะครับมันเอารถแม่พอผมก็เกิดเป็นคนผมมาซ่อมเจ้าของแล้วคำว่าหลาดนี่บ่มีเด้อบ่แม่นตอนเมี้ยวเด้อนะครับงวดบังได้เบิดเท่าใดสยามไส้70บาทงวดนี้ว่าสิซ้ำมันเพิ่งจัก200อยู่แกล้งที่สยามใช่โอ้เมื่อเศร้านี่แกล้งหลายแต่ยายผมบอกว่ามันดวงไผดวงมั่นซะขันมาบ่ถือมาแล้วสิมาลอยสั่งกันน่ะนะครับซัดแล้วผมซัดแต่เศร้าแล้วนะครับมันอยากบ่แม่หยังดอกโทรไปก็มันก็ง่ายเงินบ่มีเขาก็บอกว่างวดชนงวดก็ได้หน้าสยามใช่เอาบ่เจ้าว่าซั่นเอา200ลดลางวันนี่100คูณ100ไปลดให้มันฮู้ไปล้นเป็นได้แท้ทูบเจ้าของสิมาตั๋วเจ้าของก็บ่เป็นหยังเคยมีอยู่ลางเทื่อซื้อไปเบิดแบบ500 600สินะเฮียแตกได้มือนั่นบ่อยากบอกกับคนเฮาบ่กินข้าวแล้ง สุดท้ายเป็นยังไงบัดนี้เออพอไกลมือมากก็ใจสู่มันคือเก่าแม่มันเอาอีกหน้าว่าซั่นเออปวดทุกข์ปวดโศกบ่รู้เป็นใดแท้ซั่นดอกว่ามันสิได้แกล้งสิได้จ้างใจเกินร้อยมางั้นไอ้ให้พี่ให้น้องแถวบ้านได้ฟังอีหลีบ่อยากร้องอยู่มีงวดนึงถือก็คือจะบ้านละสยามใช่ก็เคยอยู่ซาถูให้ถือเด้อกันถือนี่สิจ้างใจเกินร้อยมางั้นคิดไปแล้วรถก็สิเปลี่ยนใหม่ซะดอกอีบุญอยู่นี่บ่ขี่แม่มันแล้วลังเทียสตาร์ทบ่ขี่ติดก็ได้เอิ้นพี่เอิ้นน้องบ้านข้างกันมาอยู่ซอย ก็เลยว่าเอาใหม่บัดนี้ตั้งใจโอ้ยนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวออกมาก็บ่หมันรางวัลที่1ก็บ่ไกลนะครับใจให้ตั้งใจว่ามึงกูสิบ่ไกลมึงอีกกูสิบ่ไงว่ากูสิบ่ย่างเหยียบห้อยเซ้ายดเลขบ่ซื้อว่าซั่นว่าใกล้มือมากก็คือเก่า มันมีเวลาทำใจทั้ง15มือเนาะผู้ใดสิทำใจบ่ได้มันก็ทำใจได้ทำใจได้เฮ็ดจังได๋บัดนำตัวแล้วโอ้ยเนาะแม่ถูกมหาลาภบักลาวให้คือบ่เซ้าแจกให้พ่อให้แม่ซะว่าซั่นบ่1ทูบลูกเนี่ยมันเป็นทูบที่มันซำนิ้วโป้นี่เด้อแม่ที่ติดไปกล้องกาแฟละมีทูบ4แก้แด้นะครับจุดออกมาคันมันเป็นตัวใดกันนำมันโลดตามความเหมาะสมพอได้ตื่นเต้นบีบหัวใจเล่นคณิตศาสตร์ชาวบ้านบ่ประสานงานกับภาครัฐขออวยพรให้แกอีพ่ออีแม่เด้อหมันๆเด้อแม่เด้องวันนี้เด้อหมันๆเด้อนะครับสินใส่หน่อยพวงมาลา
3: ฮะบัดมาฟังลำแพงมันซ่อนเด้มีตะพูงามๆบ้านนี้

0: พูดอะไรครับ
1: อ่ะปาผัวบ้าย่ำใดไอ้กะสิถาคือเก่าอารมณ์ประมาณว่าได้ลูกหนึ่งทั้งไอ้กะสิคล้องได้ลูกสองทั้งไอ้กะสิทาลูกสี่หาป๋าผัวมากกะฮักเจ้าคือเก่าคือว่าล่ะเนาะนี่ก็ได้หวัดดีครับนุ่มสยามใช่ครับผม
2: เอากาแฟมาส่งเลย
1: ครับผมได้ครับพ่อเอาจักกองพ่อเอาสี่กองหรือเอาสิบกอง
2: เอาสี่กองแ
1: หละเอาสี่กองหาร้อยแปดสิบของแถมเป็นยังครับพ่อครับ
2: เอาสบู่นึงกับกาแฟบ่ใช่นะ
1: อ๋อครับสบู่นึงก่อนกาแฟท่านใช้ได้เลยครับส่งหาพ่อสมบัติเนาะพ่อเนาะ
2: คร
1: ับ หมากแข้งอุดรธานีเฮาได้เลยครับเดี๋ยวส่งให้ครับผม
2: คร
1: ับ ขอบคุณครับอ่ะหลายผู้หลายคนฟังรายการลูกไส้หนุ่มสยามชัยพสิว่าโอ้ยหนุ่มสยามชัยเอ้ยว่าซั่นอันซื้อง่ายขายคล่องเนาะกาแฟเจ้าของกาแฟผมจริงๆล่ะมันมีอันตัวกินน่ะแม่ตัวกินน่ะมันมีอยู่ทั้งหมด3ตัวตัวแรกคือกาแฟฮ้อมคอฟฟี่บ่เว้าหยังหลายล่ะของดีอีแม่พี่สูตรคุณภาพอีแม่เห็นแล้วว่ามันเป็นจังได๋ล่ะกะซื้อมากินมาอยากต่างกาเว้าเป็นเสียงเดียวกันว่าโอเคผ่านอันที่2คือกาแฟทันใช่อันนี้ผมเอามาขายกะขายเอามาแถมกะแถมอีพ่อสั่ง4กล่องเนี่ยแถมกาแฟทันใช่เลยเด้1ซองเลยเด้หรือสิเอา2ซองก็ได้คันบ่เอาน้ํามันนวดกับสบู่อ่ะเนาะแล้วกะอีพ่อผู้ลังคนบอกว่าเอา2ซองมาลดสบู่พอได้แล้วน้ํามันนวดเหลืออยู่งสินะก็ได้คือกันแต่ว่าไงว่าสั่ง4กล่องได้กาแฟทันใช่2ซองได้สิทธิ์มูลค่า60บาท2ซองก็เป็น120คันผู้ลังคนบอกว่าบ่พอใจสยามไส้พ่อสิเอาเป็นกล่องไปเลย590บาทได้10ซอง590บาทได้10ซองนั่นคือกาแฟมาขอบอีพ่อจะค่อยมาเอาเด้อแล้วก็ต่อมาอีกครับแม่จากนั่นคือโกโก้ก็เสียดโกโก้ออกมานี่ผมว่าผมเห็นอีแม่ที่เป็น FC แฟนคลับของลูกของเต่าหลายผู้หลายคนที่ได้มาเว้าจากันบอกว่าโอ้ยสยามไส้ฟังรายการซุมื้อละแต่ว่าจักสิซื้อตัวใดแม่บ่ได้กินกาแฟนะล่ะแม่บ่กินแม่กินแล้วแม่ใจสั่นแม่กินแล้วแม่อันหันใจบ่ลงงวดนึงเกือบตายจนได้ขันท้องเพราะว่ากินกาแฟยังบ่พอตามาให้ว่าซั่นอันนี้ผมก็สิให้แม่คําตอบอยู่2ส่วนส่วนนึงแม่ร้องๆของผมเบิ่งพ่อของลูกคาเฟอีนบ่แห้งคาเฟอีนบ่แห้งผู้ใดดังแข็งดังไออันดังหยาบดังตึงนี่กินกาแฟมาโดนนี่จนได้เอากาแฟดำใส่ก็มีเพราะว่าเน้นแบบว่าอายุ90ปี100ปี80ปีกินได้บ่ต้องกังวลใจจังซี่นะอันนี้คือเรื่องแรกบัดนี้เรื่องที่2ครับแม่จ๋าผู้ลังคนบอกว่าอยากได้แบบเป็นโกโก้มาเลยแต่ว่าได้คอลลาเจนคือกันพ่อแอวลันคืออีพ่อผมสิบ่เว้าหลายเด้ออาการเดียวกับอีพ่ออาการเดียวกับอีพ่อเลยผิวพรรณบ่เกี่ยงบ่มึน3มือบ่ขี้4มือบ่ไทยใส่น้ำตาลจากหญ้าหวานคือกันครีมเทียมบ่มีไขมันท่านให้คือกันมันชื่อว่าเชอร์ลิตโกโก้กล่องนึงราคาเดียวกับกาแฟ2กล่องก็290ทอกาแฟ4กล่องก็แถมน้ำมันนวดกับสบู่คือกาแฟเขาเรียกว่าโกโก้เชอริตคุณพ่อคุณแม่คิดเบิ่งดีๆคันอยากได้แบบนี้ลูกก็สิได้เอาส่งให้พ่อให้แม่ไปผู้บ่กินกาแฟก็กินโกโก้พ่อแซ่บๆรสชาติโกยนะครับเนาะหอมห้วยห้วยคือกันเพียงแต่อาจจะบ่แล่นอ้อมพ้นเห็นดำบักโจกนี่บ่กัดเขียวใส่คือกาแฟปานใดแต่ว่าการรสชาติฉ่ำเพราะว่ามันบ่มีคาเฟอีนเอากินกันดีรับประทานกันคักนะครับบอกคนฮักบอกคนแก่นคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนฟังรายการลูกเต่าอยู่ใส่ก็แล้วแต่อยากได้กาแฟตอนนี้มาแวะเอาเด้อแม่เด้อ043009กด83โต043009กด83โต043009กด83โตก็แล้วกันเลือกซื้อหาตามสบายกันเลยแม่จ๋าพ่อครับเอ้าหวัดดีครับหนุ่มสยามใช่ครับ
2: ครับมานี่ปอกขจรกล้าหาญเ
1: นอะอ๋อพ่อขจรว่ายังไงครับพ่อครับ
2: ส่งกาแฟให้4กล่องอ
1: ่
2: ะ
1: โอเค580ส่งหาคุณพ่อเนอะครับผมจำอยู่พะเยาจำได้พ่อกระจรเคยกินแล้วอยู่เชียงม่วนพะเยาเนี่ยใช่ไหม
2: ครับนี่แหละครับผม
1: แจ๋วเลยพ่อแจ๋วเลยเดี๋ยวลูกส่งไปให้กินต่อเป็นไงกินชุดแรกโอเคไหม
2: รู้สึกดีใจนะมากกว่า
1: เหรออ๋อ
2: ดี
1: ครับนี
2: ่คุณเฉลิมชัย
1: ครับ
2: พ่ออยากขอเพลงสัก2เพลงได
1: ้
2: ไหม
1: ได้เลยพ่ออยากฟังเพลงอะไรบอกลูกชายเลยครับเดี๋ยวลูกจัดให
2: ้ป พ่อนี่เป็นประหลงบ้านเมียพศ2400
1: อ๋อ
2: 504
1: ครับผม
2: แล้วก็ขอเพลงเนี่ยก็อันพอขอเพลงอันบรรยากาศไทยกับเราเป็นพี่น้องกัน
1: น้ำโขงไหลหลังเบิ่งสองฝั่งเป็นแดนแขกขัน
2: พ.ศ. 2504ผู้ใหญ่ลี
1: ตีกองประชุมใช่ไหมพ่อ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอ้ได้เลยได้เลย
2: คร
1: ับ ครับพ
2: ่
1: อ
2: และทรงส่งงานกาแฟให้ซีกลองเนอ
1: ะได้เลยครับพ่อได้เลย
2: ครับละนั่นละเนี่ยรายชื่ออยู่นะละพะเยาน่ะ
1: กินไปก็จะหมดหรือยังครับพ่อ
2: หมดวันนี้แล้วครับผม
1: ทำไมถึงใจปวดเข่าแล้วถึงได้กินกาแฟลูกชายหรือเป็นอะไร
2: ครับผม
1: อ๋อจะ
2: ปวดน่ะมันเข่าอยู่ได
1: ้อ๋อมันพออยู่ได้เนาะพ่อเนาะบัดนี้เนาะจ้า
2: ครับผม
1: แจ๋วเลยเดี๋ยวลูกส่งให้จ้า
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับคุณพ่อครับอยากฟังเพลงไทยกับเราเป็นพี่น้องกันนะหนุ่มสยามชัยนะแล้วก็อย่าลืมนะพ.ศ. 2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมชาวบ้านตั้งมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะแม่วันนี้เรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกอยู่ประมาณนะครับ15นาทีโดยประมาณพ่อยังอยากได้กาแฟอยู่ไหมขาดไหมครับพ่อDLC สมุนไพรแก้ปวดเมื่อยหมดหรือยังโกโก้เชอริตหมดหรือยังอยากได้กาแฟแท่งชายบอกลูกชายแล้วก็พร้อมทีมงานได้เลยนะครับพร้อมส่งจ้ะพ่อพร้อมส่ง043009กด83ตัว043009กด83ตัวครับ

0: อันหมาน้อยธรรมดาเป็นยังไงน้อหมาน้อยธรรมดาอันหมาน้อยธรรมดาก็เป็นมีหางมีขาเวลานั่งก็สูงกว่ายืนเวลาเห็นผีก็เฮาเวลาเห็นเจ้าของก็เฮามันคือเฮาบ่ฮู้จักพี่จักน้องแต่ว่าหมานี่มันบ่เคยฮู้จักหยังดอกนะครับแต่ว่าเวลาด่ากันเป็นหยังคือว่าบักหมาสิเอาแม่ทําไมต้องไปด่าเขาว่าไอ้หมานี่หมายถึงคนไม่ดีเหรอหมานี่มันรักและซื่อสัตย์กับเจ้านายตัวเองนะครับแม่ลองด่าคนต่อไปนะถ้าใครเป็นคนปากจัดหรือมักจมมักไห้นี่เติมคําว่าน้อยเข้าไปเด้อบักหมาน้อยนั่นเห็นบ่ตาหักเลย บักควยนี่เฉียดเด้บักควยน้อยนั่นเห็นบ่ตาหักขึ้นมาทันทีเด้ บักซัวนี่เครียดเด้บักซัวน้อยนั่นเห็นบ่โอ้ดีเด้นั่นมันขัดกระตือคําว่าน้อยเข้าไปจบเลยสิสยามใส่จบเลยคุณพ่อคุณแม่จ๋าจริงๆแล้วเวลาของรายการกะหมอจันมาแล้วคุณพ่อคุณแม่จังได๋ก็แล้วแต่เด้อจริงๆแล้วของแถมลูกชายทูปมหาลาภอีแม่บ่ต้องบอกบักลาดแถมให้ทุกคนครับแม่แถมให้ทุกคนแถมไปให้อีแม่ได้ไปลุ้นรางวัลที่1รางวัลที่2หรือว่าได้ไปเบิ่งดูเลขตัวนี้มันตรงกับอันทะเบียนรถเจ้าของตรงกับความฝันบ่สินะอีแม่ก็บอกได้ส่วนของแถมลูกนี่คือให้หลายให้มันครบนะครับบ่สิเป็นสบู่ครีมนวดก็บ่ธรรมดาตีว่าคนที่เคยซื้อไปนวดนะครับคนที่เคยซื้อกาแฟแล้วแถมก็สั่งเพิ่มต่างหากก็มีเพราะมันมีสมุนไพรกว่า14ชนิดนะครับเพื่อที่จะให้อีแม่ได้ไปบีบเส้นบีบเอ็นแล้วมันเป็นเนื้อหน้าโน้ซึมง่ายทั้งหนุมานประสานกายหนุมานนั่งแท่นสบาลิ่งคาลิ่งวานเอ็นยืดโกดกระดูกนะครับเนาะห่อสะพานควายกระชายดำบานเอ็นเหลืองบาดมหาเมฆอันนี้ถือว่าเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ปวดแข้งปวดขาเลยล่ะเนาะแม่พ่อครับสำหรับผู้ใดก็แล้วแต่ฟังรายการลูกเต้าอยู่พ่อจ๋านะครับเนาะผู้ใดที่ฟังรายการลูกเต้าอยู่ตอนนี้นะครับอยากได้สินค้าดีๆจากรายการอีแม่จดเบอร์ไว้ในเด้อ089422และกับกด C อีก4โต089422และกับกด C อีก4โตโอ้อันนี้มาจากทางภาคใต้สวัสดีครับหนุ่มสยามชัยกำลังพูดครับ
1: หอมคาเฟ่เหรอ
0: ใช่ครับพ่อลูกชายหอมคาเฟ่หนุ่มสยามชัยกำลังพูดเลยครับพ่อครับ
1: ครับสั่งละ3กล่องกล่องเท่าไหร่
0: พ่อครับ1กล่อง145บาท2กล่อง290 3กล่อง435บาทแต่ถ้าสั่ง4กล่องจะได้ของแถม2อย่างครับพ่อเอา4กล่องเลยมั้ย580 580ครับพ่อได้ของแถมสบู่แถมครีมนวดแถมกาแฟท่านชายแถมโกโก้สำหรับคนไม่กินกาแฟครับสบู่ก็เอาไปเป็นสบู่มะขามและสบู่มะหาดนะพ่อสบู่สมุนไพรส่วนครีมนวดนี้ก็เป็นเนื้อนาโนเป็นนวดเวลาตรงไหนที่มันเจ็บมันปวดครับ
1: เท่าไหร่นะ
0: 580ได้4กล่องครับผม
1: 580
0: ใช่แล้วครับถูกต้องครับพ
1: ่อสั่งมาชุดนี้แล้ว
0: โอเคคุณพ่อบอกชื่อที่อยู่ลูกชายเลยครับ
1: 276/14
0: ครับ
1: ประสงค์ใบการชุมพร
0: ครับบ้านเลขที่หมู่อะไรนะพ่อ
1: 276/14
0: หมู่ครับ
1: หมู่ไม่มีท่าตะเภาตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
0: รอรับได้เลยครับพ่อลูกชายส่งวันนี้ไม่เกิน2วันคุณพ่อได้รับก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะพ่อนะครับผมวันมะรืนครับขอบพระคุณครับพ่อครับขอบพระคุณครับพ่อครับครับผมขอบพระคุณที่ท่านเมตตารายการของลูกชายออกทางภาคเหนือวันนี้มีคุณพ่อทางพะเยามามีคุณพ่อทางชุมพรมาแล้วก็มีคุณแม่ทางภาคอีสานมานำนั่นคือน้ำจิตน้ำใจจากพ่อจากแม่เวลาของรายการกสิเบิดล่วงละบานในสยามไส้สิไปนาทีไปครับแม่ไปแล้วนะครับหลายคนบอกว่าสยามชัยเอ้ยแม่ปวดแข้งปวดขามึนชานิ้วล็อกฝ่ามือตึงนั่งนานก็ตึงเนาะลูกเนาะลุกก็ปวดนั่งก็ปวดลุกก็โอยนั่งก็โอยยิ่งเราเป็นเบาหวานเป็นความดันเวลาไปกินยาแก้ปวดนี่หมอก็ห้ามไม่อยากให้กินยาแก้ปวดแต่มันทรมานเหลือเกินผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปิดใจให้กับสมุนไพรที่ชื่อว่า DLC ดูสักรอบหนึ่งนะพ่อนะมันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยนี่เองที่คนไทยรู้จักกันดีครับไม่ว่าท่านจะปวดตามเส้นตามเอ็นปวดตามแข้งตามขานะครับปวดในกระดูกในข้อนะครับลุกยอไม่สะดวกเส้นเอ็นตึงอาจจะมีการคั่งของลมความชื้นสะสมในกล้ามเนื้อข้อต่ออักเสบของกล้ามเนื้อ นะครับด้วยสมุนไพรที่ชื่อว่าเถาวันเปียงเถาเอ็นอ่อนกวดน้ำเต้าเม็ดพริกไทยแก่นขี้เหล็กเถาโคคานกำลังงัวถลิงพร้อมที่จะไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ยาแก้ปวดแบบทับเส้นประสาทแต่เป็นสมุนไพรที่ไปฟื้นฟูและมีส่วนช่วยในการรักษานะครับข้อเข่าเส้นเอ็นจดเป็นทะเบียนยาชื่อว่ายาแคปซูลสมุนไพร DLC 2กล่อง500บาทคุณพ่ออยากลองทานลองกินก็ตัดสินใจวันนี้ได้เลยนะครับกับผมหนุ่มสยามชัยเลือกกาแฟดีเลือกยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยเลือก DLC นะครับล่มหายใจปลายด้ามขวัญนะครับนี่คือน้องมะเดี่ยวศิลปินผู้พิการทางสายตามองไม่เห็นแต่ว่าจิตใจแสงสว่างคนที่มองไม่เห็นครับแม่แต่เขากับนะครับนำแสงสว่างให้กับวงการลูกทุ่งไทยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์บอกคือผู้ใดผมขออนุญาตปิดเบรกด้วยเพียงนี้แล้วกันแม่ครับหลังรายการแม่อยากสั่งกาแฟกับลูกนะครับตัดสินใจดีแล้วล่ะอยากได้ DLC แก้ปวดเมื่อยนะครับโปรโมชั่นพร้อมส่งครับ043-009กด83ตัวนะแม่นะ043-009กด83ตัว043-009แล้วก็กด8อีก3ตัว3ตัวเท่านั้นครับเป็นเบอร์บ้านครับแม่มี9ตัวแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับรักทุกคนครับให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังดั่งใจนึกสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานไปนานๆ นะครับ

0: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน
1: คุณยังยอมเสี่ยงกับน้ำตาลและครีมเทียมที่ทำร้ายร่างกายอยู่หรือในความเป็นจริงน้ำตาลมากและไขมันทรานส์สะสมน้ำหนักขึ้นทำให้ข้อเข่าเสื่อมและความเสี่ยงโรคตามมาแต่กาแฟหอมคอฟฟี่เลือกหญ้าหวานใช้ครีมเทียมไม่มีไขมันผสมคอลลาเจนไฟเบอร์ถั่วขาวและแอลคาเนทีนเพื่อปกป้องร่างกายคุณข้อเสนอเร่งด่วนจาก350เหลือ145บาท

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะหารือกรมพัฒนาชุมชนมุ่งยกระดับการบริการโอท็อปแบบเป็ดเสร็จขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่อาชีพยั่งยืนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยหารือข้อข้าราชการตามข้อสั่งการร่วมกับคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับเศรษฐกิจฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมหารือกันใน2ประเด็นหลักได้แก่การเตรียมความพร้อมพิธีลงนาม

0: บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การยกระดับการให้บริการผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปแบบเป็ดเสร็จร่วมกับ10หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อขับเคลื่อนการปรับบทบาทสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั่วประเทศให้เป็นด่านหน้าในการบริหาร4ด้านครอบคลุมด้านองค์ความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์การเข้าถึงแหล่งทุนและการส่งเสริมช่องทางการตลาดและการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การพัฒนาอาชีพและรายได้ชุมชนรัฐบาลซ่อมให้ฟรีส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยแล้วกว่า 1.6 หมื่นรายร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทวันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่เว็บไซต์ dsd.go.th หรือ Facebook Fanpage ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัด
1: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
1: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
3: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
4: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
5: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
6: ์ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
1: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
3: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
0: ผ พลพีหารือกรมการพัฒนาชุมชนมุ่งยกระดับการบริการโอท็อปแบบเบ็ดเสร็จขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่อาชีพยั่งยืนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือข้อราชการตามข้อสั่งการร่วมกับคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะทำงานรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ร่วมกันหารือใน2ประเด็นหลักได้แก่การเตรียมความพร้อมพิธีลงนามบันทึกความตกลง MOU การยกระดับการให้บริการผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP แบบเป็ดเสร็จร่วมกับ10หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อขับเคลื่อนการปรับบทบาทสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั่วประเทศให้เป็นด่านหน้าในการบริการ4ด้านครอบคลุมด้านองค์ความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์การเข้าถึงแหล่งทุนและการส่งเสริมช่องทางการตลาดและการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การพัฒนาอาชีพและรายได้ชุมชนเอกนิติแสดงบทบาทนำเวทีโลกชูวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ในประชุมใหญ่ IMF 2026รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่านายเอกนิตินิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเวทีเสวนาบนเวทีความสำคัญใน4เวทีร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกควบคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลก
6: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
7: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
2: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพใช้สำหรับอะไรนะ
7: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
2: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
7: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
2: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพเลขทะเบียนที่G44/68
7: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
2: ย้ายท้ายภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
8: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
6: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
8: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
6: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
9: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ยาใช้ภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
6: ้ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208
2: วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

19:21 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงค่ำๆนะครับ19:00 น.ถึง 20:00 น.เราพบกันเป็นประจำในช่วงนี้นะครับทางสถานีวิทยุทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีบทเพลงเพราะๆอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบรวมถึงข่าวสารที่น่าสนใจทั่วๆไปนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตรงนี้อยู่กันเพลินๆในช่วงค่ำๆนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะขับรถทำงานหรือว่าจะอยู่ที่บ้านกำลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่นะครับฟังเพลงสบายๆด้วยกันในบรรยากาศสบายๆนะครับในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะครับ15 ตุลาคม 2569บุรีรัมย์ของเราวันนี้ก็มีหลายที่หลายแห่งฝนตกนะครับแต่ว่าไม่หนักนะครับอากาศก็เย็นสบายๆตลอดทั้งวันยังไงก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนทุกท่านกันละกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้เรามีบทเพลงดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพลินๆพร้อมกับสิ่งดีๆจากผู้ที่ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้แนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักแล้วก็คุ้นเคยอยู่เป็นประจำนะฮะจากสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิพย์ธรรมชาติบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะฮะสเปรย์นี้ก็เรียกว่าคลายปวดได้เร็วนะครับคุณผู้ฟังที่มีอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดตรงส่วนไหนของร่างกายก็ตามแต่นะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังสายออกกำลังกายสายสุขภาพนะฮะก่อนหลังหรือว่าขณะออกกำลังกายก็คลายปวดเมื่อยได้เร็วด้วยสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิพย์นะฮะพร้อมกับบุรีรัมย์การแว่นนะครับบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตาให้บริการเรื่องของการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นนะครับไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมีปัญหาเรื่องของสายตาในเรื่องของการอ่านนะฮะมองไม่ชัดภาพเบอร์ภาพซ้อนนะครับก็สามารถจะมาตรวจวัดสายตาเบื้องต้นกันได้นะครับพร้อมกับคำแนะนำดีๆจากผู้เชี่ยวชาญของเราที่ร้านบุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าคลายการปวดเมื่อยปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนปวดตรงไหนทาตรงนั้นนะครับก็สามารถที่จะคลายปวดเมื่อยได้ด้วยความปลอดภัยนะครับจากสมุนไพรที่เราคัดสรรมาภายใต้ชื่อเปรนจิตนะครับปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นนะครับขนาด24 มิลลิลิตรนะครับราคาก็เบาๆสบายสบายนะครับก็ช่องทางการสั่งนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันทางรายการของเราที่จะย้ำให้คุณผู้ฟังได้คุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราเข้าสู่บรรยากาศงานเพลงดีๆนะครับที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำไนท์เรดิโอกันในช่วงนี้นะครับกับงานของตั๊กแตนชลดานะครับเพลงนี้หนาวแสงนีออนครับ

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
3: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
3: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร 064-449-1999

บทเพลงเพราะๆฟังกันเพลินๆนะครับในช่วงของวิทยุภาคค่ำไนท์เรดิโอกับหน้าที่ผมดีเจหมูนะครับโดยการสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้นะครับจากสเปซสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์น้ำมันสมุนไพรตาเปรมจิตนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเอาใจสายปวดเมื่อยนะครับอย่าให้อาการปวดเมื่อยเป็นสิ่งที่มาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันนะครับฝากไปถึงสายปวดเมื่อยนะครับหรือว่าจะเป็นผู้ที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับรวมไปถึงสายออกกำลังกายที่มีอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นก่อนหลังหรือว่าขณะออกกำลังกายให้สเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์เป็นตัวช่วยในการผ่อนคลายความปวดเมื่อยนะครับฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไวไม่เหนียวเนินหนักตอนนี้นะครับจับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มร่วมกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตนะครับนวดแล้วผ่อนคลายกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะครับโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มเอาใจแฟนรายการของเรานะครับสเปรย์ขวดใจ1ขวดเพียง690บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพรเปรมจิต2ขวดเพียง990บาทจากปกติ 1,580 บาทสเปรย์ขวดกลาง1ขวด490บาทจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพรเปรมจิต1ขวดนะครับเพียง690บาทจากราคาปกติ 1,080 บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตแยกซื้อนะครับขนาดขวดละ24มิลลิลิตรนะครับขวดละ100บาทพิเศษสุดเลยนะครับซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบตุนกันแล้วนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้ทางออนไลน์มีบริการเก็บเงินปลายทางที่ช่องทาง TikTok นะครับค้นหาชื่อร้านพัชรินโอสดนะครับพัชรินโอสดนะครับพอผ่านมหานครชอช้างรอเรือสระอินอนหนูทอรอกรันนะครับพัชรินตามด้วยโอสดนะครับรวมไปถึงการโทรเข้ามาที่ผู้จัดได้โดยตรงนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของ DJ หมูนะครับ0610588600นะครับโอกาสนี้นะครับพิเศษสุดๆกันเลยนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ก็เข้าไปได้ที่ช่องทาง TikTok นะครับพัชรินโอสดหรือว่าจะโทรเข้ามาที่DJ หมูนะครับ0610588600นะครับและในช่วงนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับจากบุรีรัมย์การแว่นนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาอยากจะได้แว่นตาสวยราคาสบายกระเป๋านะครับต้องมาที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับแว่นตาแบรนด์ L นะครับหรือว่าจะเป็น SP ซื้อ1แถม1นะครับแว่นตาราคาย่อมเยาเริ่มต้นเพียงแค่590บาทเลนส์โปรเกรสซีฟที่มองได้ทั้งใกล้และไกลเริ่มต้นเพียงแค่ 2,000 กว่าบาทนะครับแว่นตาแฟชั่นแว่นตากันแดดแว่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะฮะต้องมาตรวจวัดสายตาประกอบแว่นกันก่อนด้วยทีมที่ชำนาญงานและก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยที่บุรีรัมย์การแว่นนะครับพบแว่นตาคุณภาพในราคาที่คุณเลือกได้ที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์บุรีรัมย์การแว่นแว่นสวยราคาคุ้มต้องมาที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้ด้วยละกันนะครับในช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศงานเพลงกันต่อเลยนะครับหนึ่งบทเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำไนท์เรดิโอครับ

งานจากมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับจบลงไปด้วยงานเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังบทเพลงเพราะๆฟังสบายๆนะครับในช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำ Night Radio กับหน้าที่ของผมดีเจมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตรงนี้วันนี้เรามาอัปเดตเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศบ้านเราใน24ชั่วโมงข้างหน้าส่งท้ายในวันนี้นะครับ15ตุลาคม2569วันนี้นะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักระวังอันตรายจากฝนที่เรียกว่าเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะฮะทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับโดยวันนี้นะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่เท่านั้นเองนะครับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากก็จะเป็นในโซนของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิวันนี้สบายๆนะครับต่ำสุดอยู่ที่ 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับส่วนข่าวสารที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือนะฮะพี่น้องที่ประสบภัยเรื่องของอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมานะครับตอนนี้ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีการเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนกรณีผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะมีประชาชนได้รับผลกระทบ12อำเภอมีผู้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแล้ว 1,868 รายนะครับจากกรณีที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในช่วงวันที่ 23-27 กันยายนที่ผ่านมานะฮะทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรรวม12อำเภอ75ตำบล669หมู่บ้าน12ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 15,441 ครัวเรือนจำนวน 40,000

ของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเราก็คงจะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการในช่วงเวลานี้นะครับจากสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปน้ำมันสมุนไพรเปรมจิตพร้อมกับบุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่นี่บุรีรัมย์การแว่นโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

กี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สโมสรฟุตบอลวีวาเรนนางาซากิประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าไปในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอรสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขัน

0: 1,000 บาทจ่ายเงินอยู่เฮือนเอาไปใส่ได้เลยทั้งชุดกินชุดทาแต่คันอยากจะได้ทั้งน้ำมันนวดสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้ลูกทั้ง2สูตรมาเลยเป็นชุดฟ้อนออมเตียงของบักลานี่ล่ะที่ใส่กันดีดีก็เพิ่มอีก180บาทเป็น 1,180 บาทได้น้ำมานวดทั้ง2สูตรนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นพร้อมกับสมุนไพรเพชรดีเอาไปรับประทานอีก1กระปุกนะครับ 1,180 บาททรงหอดเฮือนจ่ายเงินอยู่เงินสบายใจใดคือกันล่ะครับอีพ่อผมเนาะอยากได้โทรหาลาครับจะโทรมาตอนนี้ก็ได้มืออื่นหูใสตาแจ้งจังโทรหาบักลากระไดบริยากจักเม็ดประเภทเบอร์โทรศัพท์ของบักลานี่เปิดแข่งเซเว่นครับอีเมลเอ้ย08 03 06 05 09ครับจำง่ายๆมีเลข0ขึ้นก่อนทุกโตครับ08เอา08ก่อนได้ตามด้วย03 08แล้วก็03ป่ะท่านนี่ต่อไปก็06แล้วก็05 09ครับนี่คือเบอร์โทรศัพท์ได้ทุกศูนย์ไป08 03 06 05 09โทรหาบักลาเด้อแม่เด้อเอาละบัดนี้ผู้ฟังเอ้ยรายการโฆษณารายการบอกเบอร์โทรศัพท์จบสิ้นพิ้นเข่าใส่ทางนิทานซะแล้ววรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่โดดนานกี่ตำนานมีแต่น่าเนินหลายโซคนเพิ่นได้เล่าฟังจากปากผู้เฒ่าเอามาเบาตอนนิทานซะแล้วมื้อนี้เสนอหมอลำเรื่องจากทีมงานพรสวรรค์ยอดล่ำเพิ่นครับเป็นหมอล่ำเพิ่นล่ำเป็นคติเตือนใจนิทานแกมสมัยในท้องเรืองทหารจากบ้านแม่เฒ่าใจม่านเฒ่าวันชัยยังบ่ฮู้ฮีโนฮีเนครับแม่เฒ่านี่เอาเมียนี่ไปให้กับเศรษฐีแม่ไงสีนี่เล่าก็สำคัญครับติดนี่เขาเห็นเงินนี่โอ้ยหาวดองดองใส่ยะว่าแต่แม่ไงสีเถาะเออสิเป็นแน่ทุกคนนั่นแหละผู้นอนอยู่ฟังอยู่หมอลำสิเป็นอยู่ตัว แม่ไงสีเราเป็นเฉพาะแม่ไงสีดอกผมว่านี่อันซุ่มฟังหมอลำผมอยู่นี่ก็ที่เป็นคือแม่ไงสีบ่โอ้ยเปลี่ยนก็ว่าเปลี่ยนให้คือแม่ไงสีดอกลูกจังว่าว่าเน็บเนี่ยแม่ได้ว่าเออลูกสานี่ก็โอ้ยจำใจแล้วครับไปอยู่น้ำผัวไม่น้ำลูกเคยไม่ทิมหอดลูกสาวไหวปะตัวนี้อะเรื่องราวสิเป็นจังไหนหมอวันชัยเออกลับมาสีหูเรื่องเล่าเป็นจะได้ติดตามเราฟังกันต่อจากทีมงานหมอลำคณะพรสวรรค์ยอดลำเพลินรับมวลให้ฟังในทองเรื่องทหารจากบ้านแม่เฒ่าใจมั่นมวลกันต่อจากทางรายการครับ
1: หมอลำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
2: ผู้ฟังเอ๋ยท่านพระองค์พันบงสีว่ามนุษย์มีเวทกรรมอยู่ประทับน้ำสมุทรในแตงมาหนึ่งคนมาโดยตนที่นั่งหลับกันนั้นอาญาได้ขาดถึงน้ำตะลิ้นหนีอีกจากบ้านตัดสินใจเข้าสู่กรุงนั้นใจมามุ่งไปหาเลี้ยงล้ำพร้อมทำน้ำหาทุ่งตั้งต่อหันมาฟังคำขอผู้รักษาโรงพยาบาลว่าท่านหูดอกหอมนั้นว่าโลกนี้อยู่บ้านได้เห็นห่างพ้นสถานหันมาฟังเสียงขันจากแนวหน้าจากอำเภอตาพยาตอนหนึ่งก้มหอนหูฟังเสียงปืนแค้นเสียงเพ่งบันเลงลูกกระสุนแตกตมตมบ้านพ้นลมเท่าตายสรุปบรรทายใช้กากันบนท่านสูงเพื่อจังจาวันไข้จักกรรมใดนอกตองใดนอนข้างเลยตาบอดจ๋อและเด้อบัดนี้สีดำคือบัดจองท่าน
3: เป็นยังไงเนาะพี่น้องดอกทองถิ่นในอีสานการทำ ีบ่รอทานพ่อแม่เอ้ยผมอุเทศมาถึงแล้วมาได้แล้วดอกบาดไปเสียงกับผมหายไปเกือบ10 ปีผ่านพ้น

0: มันไปตาพิการเลยฐานพิการทุกคนไม่อยากมาขยับกับปานไปมันมันไปตาขบงปงวาสีเจ้าไหนมามันใช่มาหน่อยใจไรไปเลยกระป๋อง
1: เมียงเจียว
0: เป็นเจ้าไหนหมอเลย
1: เจ้าไหนที่ถูกค่ำค่ำแต่เจอนกนกเงี้ยเงี้ยที่เพื่อนเห็นอยู่
0: ว่าเพื่อนเห็นนอน
1: เจ้าไหนที่ยิน
0: โอ้กับเพื่อนเห็นเนี้ยตั้งแต่เขาไปลบมากเป็นเจ้าไหนหมอ
1: โอ้เหยียดเจ้าไหนน้องที่หนึ่งมีเจียวเดียวตาบอดสมเท่ากับขาหันขาเหยียบหักอะไรจอบ้หักหลบเส้นเอ็นขาดไปแบบนี้ว่าอะไรเด้อ
0: เอาจังสี่หม
1: อเอาจังไหนเดียวพอกัน
0: จังนี้ก็ให้ตัวผ้าเฮานี่เดินทางไปล่าผู้การกบาลไปหาลูกหาเมียเฮาเนี่ยชาติผู้สิบต้องการเฮาอีกแล้วเพราะว่าเฮารับใส่สาไปบ่ได้ดอกหนอตาเฮาก็บ่เห็นหูขาตัวก็เสียอีกเฮ็ดจังไหนหมอ
1: เอาจังสี่เจ้าผู้ที่ผ้าตัวเดินทางไปล่าผู้การกบาลไปยามหูยามเมียนี่ซั่นล่ะ
0: เอาจังสี่น้องหมอเนาะออกเดินทางเนาะ
1: ออกเดินทางไปเฮาสิปรุงตัวเอง
2: นาเกื้อบ่ตายให้มันแล้วให้สมใจน้องให้สู้สั่งมาทุ่มใจหลวงตาเคยมีสองเด็กย้ำแล้วสองสองI'm gonna go.

0: รชัยกับพลทหารตะกอนได้เดินทางไปปฏิบัติการท่านผู้การเท่าปานี้ว่าท่านได้เดินทางมากันเลยจำเป็นผู้การเราคอยพลทหารวันชัยกับตะกอนอยู่นี่สัก
1: อ๋อไอ้เดียว
2: โอ้ยอย่าพลาดห้องงานให้นะไอ้มาตาบอดเปลี่ยนเงินเน
1: าะทุกวันตัวทุกจุดตัวสั่นนั่นไม่เป็นที่เด่น
2: เห็นมาจากของเล่นหุ่นเลยจะเห็นว่าไฟไหม้ไหน
1: เบี่ยงเข้าไปดีแ
2: ค่ไหนพวกการไอ้เดียวนี
1: ่ไก่หอดคนแล้วนี่แหละคนนั้นไปทั้งหา
2: พวกของไหนจะไปหัวข้อนี่เปลี่ยน
1: พวกว่าคุณสวัสดีคุณจะเชื่อมต้นหาต้น
2: นี่เป็นท่านไหนหมอนี
1: ่คุณแท็กซี่หาต้นนี่เราลบตัวลบ
2: คือหนาห้องเตียงพอดีครับพวกการไม่ใช่เข้าใหม่ครับ
0: ป้อมสุขจงเมฆแก่เก่าวันชัยเอ้ย
1: พักกัน
0: เ
1: ดินทางมา
0: เออวันนี้กระป๋องพักกันเดินทางมาเราติดกระป๋องเป็นยังไงฮะทางชายแดนเนี่ย
3: ผู้การครับผมผู้ตัวเรียว่าต้องการผู้สิบต้องการผู้หนีแล้ว
0: อ้าวไปยังละวันชัย
3: ดวงตาผมก็บอดกระป๋องนี่มู้เดียวกันกับผมนี่ก็เสียแขนเสียขาคือผมเดินทางขึ้นมาผู้ขาผู้การมานี่อยากมาล่าผู้การเจ้าบ้านไปหาลูกขาเมียสะดวกครับผู้การ
0: สิมาล่ากับบ้านทางใดละวันชัย
1: ไป
0: ท
1: างใดครับท่านผู้การพวกผมล่าไปครับ
0: อ๋อผู้การก็บอกให้ล่าแล้วเนาะทั้งตาบอดทั้งขาเสียเพราะว่าน่ะพักรักษาตัวอยู่นี่ก่อนไปอย่างมันใช
3: ่ผู้การผู้การวาจะสั่นนั้นพอดีอยู่ดอกแต่ว่าผมคิดห่อลูกพ่อแม่ผมหลายวันนี้ลูกแม่ผมจะสิอยู่จังใดผมส่งจดหมายไปทางบ้านส่งไปฮอดบ้านบ่มีผู้ใดมารับกลับบ้านผมได้สิพากันกลับบ้านดอกครับผู้การ
0: โอ้คือว่าตอนนี้พวกเจ้าทั้งสองมันหามกับบ่ฟังกันบ
3: ่บ่ครับผู้การมันจะแล้วแต่สิกลับให้พวกผมครับสักผู้การ
0: เออกันสั่นผู้การกับพวกพัดของเนาะแต่ว่าก่อนสิไปข้อสิขอเรียนยศให้พวกเจ้าสองคนเป็นยศจ่าโท
1: กินยศจ่าโทวะติ
0: แม่ละกระป๋องเอ้ย
1: ผมเป็นจ่าหยังนี่นี
0: ่ครับจ่าโทคือกันละกระป๋อง
1: ยศจ่าโทคือกัน
0: จับกันไว้ใกล้ด้วยผู้การสิกินยศให
1: ้ตัวดีใจบ
3: ่เอาเฮาก็ดีใจ
1: เป็นว่าเรียนยศเฮาเป็นจ่าทั้งสองจ่าเลยนี่เป็นจ่าจริงๆแม่ตัวก็เป็นจ่าโทก็เป็นจ่าโทวะ
0: เอาละตอนนี้ก็ได้ยศได้แย่งกันหมดแล้วผู้การสิไปหาสั่งการทางหน่วยอื่นก่อนเด้อพากันสิเดินทางระวังเนี่ยระวังตัวนะวันชัย
3: ครับผม
0: ถ้าขาดเหลืออย่างจะเดินทางกลับมาให้ใครของเฮาผู้การสิเพิ่นจะเหลือผู้เก่าล่ะผู้การสิไปก่อนละ
4: ลาบ้าบัดนี้จบเสียงจ้าพบผมเอามือไปสวนแง่งมาแทงใจเธอหา

ดีใจแล้วนะเนาะเฮ้ยท่านดีใจอยู่ว่าตาก็เห็นอย่างกับเราเนาะแม่นแล้วเจ้าเอ้ยเอามือค้ำแล้วค้ำแถลงขอบ่

0: ทางที่ว่าถ้าเขาไปพ่อแขกไปที่ว่าให้ตัวถามหาหมอเด้อ
1: เมื่อไงครับ
2: บ้าบ่ได้จากเมืองราชสีมาลากรมกองหัวใจสานันเช็ดไปร้อยไปพันหัวใจอันย้ำรถแน่นโอ้ยคุณพ่อเช็ดเป็นเงินเด้อเป็นแสนเช็ดทอดแกนผู้อยู่บ้านเช็ดสงสารตาบ่เดียวยันยันบ่ลาบ่ปวดใจเด้อพ่ออยากเป็นอยากพ่อแนวตาซองบ่มีอยากว่าเป็นเรื่องกรรมมันแล่นตามเวลา
1: ว่ากรรมเวียนอย่างนั้นเท่าไร
2: เพื่อบ่ตายให้มันแล้วให้สมใจน้องหายสุขลาจังมันหวงบ่ซอยอยู่บ่สู้

0: ุติกาพกไว้ตอนมันไข้สิกับบาดมาเสลยหัวคอยน้อยหัวก่อนตอนคอเลี้ยงปฏิหันมาเก่าถึงบัวลี่ผู้ที่นี่มานักทรงเจ้าของเลี้ยงรู้มันม้วนจากบัวลี่ได้แล้วครับ
1: หมอลำเพลินม้วนเป็นมวนครับอีกทำนองหนึ่งสังวาดหนึ่งครับอีพ่ออีแม่เฮารายการของผมหัวตะได้เล่น2คณะมั่งหมอลำเพลินนะครับมาเป็นปีหรอหายากครับหมอลำเพลินสมัยเก่าๆละกะล่ำเป็นนิทานล่ำให้มันจบก็ได้กลัวสิหาบ่ได้แต่ละคณะแต่ละเรื่องให้มันจบบางคณะก็มีอยู่แต่ว่ามันบ่จบจังซี่นะครับแม่เวลาฟังไปก็ลังห่วมสิจบมันก็บ่มีตอจังซี่นะมันก็จบหาบ่ได้นะครับมันก็จำเป็นเพราะว่าสมัยเก่านี่มันเป็นเทปคาเซ็ตเนาะโอ้ยนะครับกลัวสิหามาได้บ่ธรรมดาเด้ครับหมอลำผู้ลองก้นก็ขอเขามาคือนั่นสิฟังเด็กเอ้ยนี่ฟังนี่จมปูฟูฟีฟีปานมันหาง่ายซะในตอนนี้เอาเรื่องนั้นเด้อเอาเรื่องนี้เด้อเอาเรื่องนั้นเด้อเอาเรื่องนี้เด้อปานมันหาง่ายซะในตอนนี้โอ้ยเนาะเอ้าตั้งฟังไปเรื่อยๆเรื่องใดผมหามาได้ก่อนพร้อมกับให้ฟังก่อนนะครับมันเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่จบนะครับอันนี้ก็คือกันครับก็ได้กลิ่นอายของวัฒนธรรมการแสดงศิลปะการแสดงของพี่น้องบ้านเฮาหมอลำเพลินก็เป็นอีกหนึ่งสังวาดครับของหมอลำเรื่องต่อก่อนก็จะมีหลายวาดหลายสำเนียงหลายช่วงจังหวะทำนองกันไปเนาะก็ฟังกันไปเรื่อยๆครับขอบคุณหลายๆหมอวันชัยวุ่นได้ติดยอดได้บาดตะนี่เบิ้งถ้าเบิ้งนะครับอีเมียถอสิเป็นจังได้ไม่งี้สีนะสิเป็นจังได๋ถ้าเบิ้งเพียงลูกเคยเพิ่นได้ติดยอดแต่ได้หลังจากผู้การเพิ่นสั่งไปที่ตาพญากับมาก็ได้เนาะอ่ะฝากจักข้าวนึงเดี๋ยวจังค่อยฟังกันต่อครับกับหมอลำเพิ่นคณพรสวรรค์ยอดลำเพิ่นลำเป็นนิทานแกมสมัยให้พี่น้องฟังในท้องเรื่องนะครับลูกเถาแม่ลูกเถาพนมาลูกเคยเป็นทหารแม่เถาใจมากนะครับสนับสนุนรายการดีๆตรงนี้และสุขภาพร่างกายดีๆของคุณพ่อคุณแม่ยังไงก็ฝากอีพออีแม่ไว้น้ำแน่กันแล้วกันเด้อคันมีอาการปวดตามจนตามโตปวดเส้นเอ็นตึงนะครับผมบ่ได้เว้าโฆษณาอีหยังหลายนะครับเอาเป็นว่าเกี่ยวกับอาการปวดอยากจะได้น้ำมานวดไปใช้ไปถูไปทาบริเวณที่เราปวดอยากจะได้สมุนไพรเพชรดีไปรับประทานบรรเทาอาการปวดเรื้อรังนะครับบางคนปวดมาแรมปีบางคนปวดมาแรมเดือนนะครับหรือว่าหลายๆคนที่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับตั้งแต่สมัยเป็นนุ่มเป็นบ้าแว้งจนเท่าสู้มือนี่อาการพวกนี้กำเริบกระดูกกระเดี่ยวสมานกระดูกกระเดี่ยวเดี๋ยวดีๆลองเอาไปรับประทานเอาไปไล่เลือดไล่ล้มไล่เส้นตามคอตามเข่าเบิ่งลองเอาไปถูเอาไปทาบริเวณที่อีพออีแม่เฮาปวดลองเบิ่งลองเอาไปกินควบคู่กันเบิ่งทั้งชุดตอกริมหรือจะเป็นชุดฟอนออมเตียงทั้งชุดกินชุดทาลองเบิ่งราคาก็บ่ห่วงบ่แพงดอกอีพออีแม่เนาะกับสุขภาพร่างกายของเฮาก็ได้ทอใดเฮาก็สิได้ซื้อตัว080 306 0509 080 306 0509นะครับผลิตภัณฑ์น้ำมานวดของผมนี่นะครับมี2สูตรครับจะเป็นนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นเป็นนะครับสูตรนาโนซึมลึกซึมเร็วครับพี่ดองถ้าบริเวณที่ปวดบ่ต้องนวดแห้งนะครับมันจะซึมเข้าไปมีแห้งของมันเองเนาะนะครับส่วนชุดกินรับประทานครั้งละ 1-2 เม็ดครับ1-2 เม็ดสมุนไพรเพชรดีนี่นะครับรับประทานฟื้นฟูไปเรื่อยๆคันเป็นมาโดนเป็นมาคักผมแนะนำเลยกระเทือนให้มันได้ตัดสินใจแล้วเอาทั้งชุดกินชุดท่าไปจะเอาชุดตอกริม 1,000 บาทก็ได้หรือจะเอาชุดฟอนออมเตียงไปใส่เลยก็ได้ชุดฟอนออมเตียงก็จะได้น้ำมันนวด2สูตรทั้งสูตรฮอนสูตรเย็นแล้วก็สมุนไพรเพชรดี1กล่องส่วนชุดตอกริมนะครับก็จะได้สมุนไพรเพชรดี1กล่องพร้อมกับน้ำมันนวด1สูตร1กระปุกครับอีพอ 1,000 บาทนะครับอยากได้ชุดไหนอะไรยังไงล่องโทรหาบักลาตอนนี้ก็ได้ลื้อมืออื่นหูสายตาแจ้งจังโทรหาแกล่องเอาไปใส่ล่องเบิ่งเนาะ08ได้ละตีเบอร์โทรศัพท์เขียนไว้อย่าว่าบ่เขียนเด้ย่ามเจ็บย่ามปวดมากก็สิได้คิดพอโอ้หากันเด้เนาะได้ฟังรายการหมอลำน้ำมันอยู่ตัวนี้โอ้ยโทรหาเบิ่งกันน่ะเท่านี้ตัว08 03 06 05 09นะครับ 08 03 06 05 09 08 03 06 05 09อีเมลเราบอกผมว่าให้โตว่าจังสี่เด้ออีเมลออนตาเฮ้ยอีเมลไหนก่อนอีเมลออนตาเนี่ยเนาะอย่าบอก08030605090แม่กว่าที่จำได้เป็นสีกว่ามือเดาลูกกันสั่นคำขอบคุณคำแนะนำอีเมล08030605090ไปหาคุณแม่ล่ำดวนทั้งอำเภอสติกเข้าพลาบัตตานี
2: สวัสดีครับ
3: รู้จ้าก็ตั้งยาเลยค่ะ
2: เจ้าชุดไหนครับคุณแม
3: ่ชุดอัน3 ขวด 500แหละกิน2สู่ทน1เ
2: ด้อครับผมขอชื่อที่อยู่หน่อยครับ
3: ลำดวนดวงแก้ว
2: ครับอยู่บ้านเลขที่ใดน
3: อบ้านเลขที่144/2หมู่2บ้านปากช่องตำบลสนามชัยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย
2: ์เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เบอร์นี้นะครับ
3: จ้า
2: ครับเอา3กระปุก500สิมีสูตรเย็น2สูตรเย็นสูตรเย็น2สูตรห้อนึงเนาะ
3: จ้า
2: โอเคครับเดี๋ยวประกาศจะส่งให้เด้อ
3: จ้าส่งให้ได้เน
2: าะจะส่งให้ทั้งเครื่องมือนี่ล่ะของถึงเร็วสุดคือมืออื่นเด้อฝากสุดคือมือบ่เกินนี่ดอกเดี๋ยวคนดีโทรหาเด
3: ้
2: อขอบคุณครับ
3: หัวลำทุกคืนตั้ง
2: โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวจะเปิดหัวลำเปิ้ลมวนมือขึ้นนี่ใกล้จบแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณแม่ล่ำด่วนทางอำเภอสตึกเอาชุด3กระปุก500โปรโมชั่นฟังทุกคืนทุกฟืนสมกับเล่าฟังทุกคืนอยู่เล่าฟังหมอล่ำเป็นเว้ย คนฟังหมอล่ำเป็นนี่ส่วนมากกะสิโทรมานะสมฟังบ่เป็นนี่มีแต่นอนฟังซื่อๆฟังหมดอะไรแต่อยากไปซื่อๆดอกมู่นั่น ฟังแล้วบ่ซังอะติ คนฟังคนฟังหมอล่ำบ่เป็นนี่อ่ะอีแม่ล่ำด่วนข่อยสมเล่าว่าเราฟังสุขคืนสุขคืนอยู่เราฟังหมอล่ำเป็นฟังแล้วเอาสมุนไพรของบักลาไปใส่เนี่ย08 03 06 05 09นะครับ08 03 06 05 09ไปหาอีพ่อจันที่ทางอำเภอสร้างขาบัตตานี
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับ
4: อันครับอันยาชุดไอโฟนอ้อมเตียงชุดจักบาทครับ
2: 1180บาทครับคุณพ่อ
4: ครับเอาจาก2ชุดครับ
2: เอา2ชุดเป็น 2,360 บาทเนาะ
4: ครับ
2: ครับผมขอซื้อทีอยู่เนี่ย
4: ครับ
5: แม่บ้า
4: เอาส้มมันเม็ดครับ
2: จันทีสมานมิตร
4: ครับบ้านที่8หมู่6
2: ตำบล
4: สกาด
2: ตำบลยังก่อ
4: สกาดสกาด
2: อำเภอ
4: สังขะ
2: จังหวัดสุรินทร์นะครับ
4: ครับ
2: ครับผมอันส่งไปมองเดียวด้วยเนาะพ่อเนาะ
4: ครับครับมองเดียวครับ
2: ได้เป็นเดี๋ยวอันเพิ่นสิโทรหาพ่อเบอร์นี้ละ
4: ครับครับ
2: เอออันนี้
4: ท่านโทรเดี๋ยวครับท่านโทรมาเบอร์นี้ให
2: ้
4: เอ
2: ่
4: ยร
2: ัก
4: เด้อ
2: ได้เออได้บอกเพิ่นไว้เด้อ
4: ครับครับ
2: เอาชุดฟ้อนอ้อมเตียง2ชุด 2,360 บาทเนาะ
4: ครับ
2: ครับครับเดี๋ยวจะส่งให้ได้ครับเด้อ
4: ครับครับ
2: ขอบคุณหลายครับคุณพ
4: ่อครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ดีครับอ่ะนั่นคืออีพ่อจันทีทางสังฆะฟ้อนอ้อมเตียง2ชุดเลยสุดยอดเลยอันนี้ฟังเป็นบักคักฟังจับมือจับบานในอีพอจันทีฟังหมอล่ำเป็นคักเจ้านี่โอ้สุดยอดเลย เอาชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปซองชุดชุดละร้อยเอ้ยชุดละร้อยพันละ 1,180 บาทสองชุดเลยเออฟังหมอลำเป็นครับอีพ่ออาจารย์ที่เอ้ยอยากฟังหมอลำเรื่องไหนเนาะเนาะเออสิเฝ้าเปิดสู้ฟังกันจบเรื่องนี่เราอยากฟังหนึ่งในโทรหาผมโดนี่ได้เด้อผมสิมาลัดชิ้วแม่ติเห็นมาแม่สั่งสามกระปุกหาลอยมึงก็สิเอาผู้ที่ก็เจ้าสื่อหลายก็ติให้ฟังว่าติโอ้ยลูกก็ว่าไปซาดนั่นล่ะแม่ดีวัดนั่นล่ะว่าแต่สั่งผู้บ่สั่งก็ดีครับอีแม่เอ้ยเนาะว่าแต่ให้กำลังใจลูกเต่าไป0803060509เนี่ยมาบอกจักสี่อีกว่าท่านนี่เอาบอกเอาไม่เอาไม่อีเมลอ่อนตาบอกว่าเบาแบบไม่0803060509 0803060509อ่ะไปฟังล่ำกันต่อบัดนี้หมอล่ำกำลังมวลหมอล่ำเพิ่นมวลม้วนจากทีมงานพรสวรรค์ยอดล่ำเพิ่นล่ำเป็นคติเตือนใจให้พี่น้องฟังในท้องเรื่องทหารจากบ้านแม่เฒ่าใจม่านมวลม้วนกันต่อจากทางรายการครับ
0: ผู้ฟังยุติกาพักไว้ก่อนวันไข้สิครับบ้านมาเสลยหัวคอยเนาะหัวก่อนก่อนคอเลี้ยงปฏิหันมาเก่าถึงบัวลี่ผู้ที่นี่มานักทรงเจ้าของเลี้ยงมวลม้วนจากบัวลี่ใดแล้วครับ

ก็เป็นอย่างนั้นเลยเขาบอกซอยกันเนี่ยนะคะ

0: สี่ดอกปีสัปดาห์กัลยาณมิตรปัญหาทั้งครอบครัวสนอง
1: คือเรื่องนี้ยังจะบอกว่าไอ้ฟังหลุดกัลยาณบ่ต้องอายรอ
0: คือว่าแม่

0: พี่สักดาขอร้องว่าต้องออกจากโรงเรียนหรอน้องวัดสาคุณมานาสู่ต่อไปสำหรับเจ้าว่ามีทุนการเรียนพี่สักดาจะเป็นคนออกให้เองดอกกัลยา
1: หมายความว่าพี่สักดาจะโตกัลยาเรียนสัก
0: เป็นเพื่อนจริงเลยกัลยา
1: จังสันกัลยาบอกขอบคุณหลายๆได้บุษกาม
0: ันเป็น
1: ห
0: นังรอ
1: กัลยาจะไปเรียนหนังสือคือเก่าขึ้นมาจังสัน
0: คันจังสันนะเขามาพากันไปโรงเรียนถั่วบุรีวาสนา
1: เป็นทางมาสวยๆเลย
2: เราบ้าบอดี้เนี่ยทางความเสียดายตาปานโกล่าหาปากพวกกลัมหัวบนอาจารย์ความเจ็บปวดในคน

พวกลูกหลานเก็บเพื่อแสงให้หอยรัตมีบ่แจ้งซองบ่ทันใส่เรื่องร้องเพียงคอยปลุกคอยปั่นได้หันสูงอยู่บ่ทันพวกลูกหลานเก็บเพื่อดาวใกล้หน่อยบ่ทันปล่อยรอแสงเสียเต็มรอยลาแฟนเอ๋ยแฟนหันแฟนแฟนจะให้หมอลำคงได้ดังเสียง

0: มันมาหอดทางไหนเรามอดิน
1: อยู่นี่ที่ไม่เขาบอกว่ามันเขียดผู้บุญเหลือแล้วจังกระโปว่าแต
0: ่เป็นบ้านมันบ่อนี่มันเป็นตัวสี่บุญโอ้โหได้ยินต้นรถเพราะว่าจังสี่ได้หมอมันมาหอดบ้านห้องอีหลีบ่ถามมันก็คักข้างหน้าถามว่าบ่อนี่ยินกระโปว่าเสียดอกเนี่ย
1: ให้ห้องถามต้นมันไหม
0: ถามมังเอิญถามมังหลวดบางที่หามีคนอยู่ใกล้ๆนี่ไง
1: เขา
0: ถ
1: ามเ
0: รื่องแห่งเดียวมีห้องถามหลวด
1: ครับครับขอรับนี่นี่บุญอยู่บ้านนี่เพราะครับนี่บ้านหลังนี่มีคนอยู่บ้าน
2: เสียงเท่าไรเนาะมาถามหาคนมันจะอยู่หนึ่งตัว
1: โอ้ยกับพ่อกับผมคนทหารมันใช่กับคนทหารกับป๋องล่ะครับ
2: ไปจังไหนมาจังไหน
1: ก็ว่าที่มายามบ้านล่ะพ่อใหญ่เป็นจังไหนบ้านหลังนี้คือเงียบแต่มีผู้อยู
2: ่แต่ใครก็กล้าของพวก
0: ตัวเว้าครับผู้ใดหมอ
1: ไม่เว้าครับพ่อใหญ่เฮา
0: พ่อใหญ่เฮาได้เด้อนี
1: ่พ่อใหญ่เฮาคือเฮานี่ล่ะ
0: เฮียนไกลๆกันกับเฮียนเมียเฮานั่นสิเด้อ
1: เออนั่นล่ะตัวที่ชื่อบ่ได้นี
0: ่ไสเฮียนเมียเฮาเฮาไปในแก่กันไปเฮียนไปเฮียนเฮาแล้วหมอ
1: ตัวที่พ่อใหญ่เป็น
0: ถามมังถามพ่อใหญ่เฮามึงน่ะคือมีคือมีแถวบ้านเฮานี่
1: เดี๋ยวกันพ่อใหญ่เฮาเข้าไปไปมั้ยน่ะ
2: เอาถามมา
1: ดิมันก็จักจอกเลยเถอะเว้ยกันบ้านหลังเฮียนของมันใช่นี่ลูกเมียเขาไปใส่ขึ้นอิ่มจิ้มแต่ตลอด
2: จังสิล่ะจาวันไทยเอ้ยกับจ้าของกระดายลูกเมียของหมดเจ้าหนีไปน้ำผู้บ่าวตั้งแต่หลายปีหลายเดือนแล้ว
0: มาสิว่าจะสั่งหมอ
1: มึงก็ว่าจังสั่ง
2: เฮียนซ่านมันก็แพ้หักลงเบิดเดี๋ยวแต่พ่อใหญ่อยู่นี่ผู้เดียวหรอก
1: สัมภาษณ์ชมเจ้าหน่อยไม่มีจิ้มจิ้มเลยไหมเน
2: า
1: ะ
2: ไปน้ำผู้เบาแล้วเมียหมดเจ้าหนู
1: ผมไม่พูดตอบเลยแล้ว
2: ขึ้นมาอีกบ้าง
0: ไม่เนี้ยกูหมอ
1: โอ้ยพ่อใหญ่เขาว่าเมียตัวนึงกับเมียโถนึงถ้าเปิดหนีน้ำผู้เบาไปแล้วก
0: ็ไ
1: ปหนีตะด่วน
0: เดือดไปจังสันเลย
1: ก็ว่าจังสันเนาะคนวางจังก็ว่าจังสันเลยเจ็ดจีวางเลยเนาะ

ม่เงสีกับลูกเคยกับลูกสาวกับหลานนะครับไหวสมีสกอนเนาะว่าหันจบพ่อเพียงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงวงหนามาฟังกันต่อมือนี้กับหันจบเลยมืออื่นก็จะเป็นตอนจบในส่วนของหมอลำเพิ่นคณะพรสวรรค์ยอดลำเพิ่นนะครับขอบคุณทุกการที่ตามรับฟังขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกกำลังแห้งเอิกแห้งใจได้คุณพ่อเด้ออ่ะอย่าลืมโทรหาบักลาครับเอาเบอร์โทรศัพท์จดไว้แล้วโทรหากันโทรมาตอนช่วงพักเบรกนี้ก็

0: 03-06-05-09พักเบรกจากเบิดหนึ่งเดี๋ยวมาฟังกันต่อในชั่วโมงต่อไปครับ
1: มันหนังเป็นนี่สี่นี่เฮ็ดยังไง
2: มันใส่ฝนเมียของพี
1: ่มันไปเอื้อนหัวมันเมียนะบ่อยมันไปโหลดจะไปห้นทราบฝนมันจะเจียว
3: ใส่ฝนเอ้ยพี่บ่อนึกว่าเจ้า

แค่เป็นแค่อีกเนี่ยต้องจำไปยุ่งไม่ได้กันเลยว่าต้องให้ดอกเชียวว่าต้องให้น้ำตาเชียวไปไฟไหนเลยเชียวเรียบกินเลยว่าต้องให้ออกมา

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะคมนาคมเตรียมชงครม.ของงบชดเชยลุยรถไฟฟ้า 17-45 บาทนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนระบบตั๋วร่วมภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพุทธศักราช 2568 ว่ารัฐบาลยืนยันที่จะเดินหน้าใช้มาตรการราคาค่าโดยสาร 17-45 บาทตลอดสายในรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายทางที่จะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2570สิบนี้แน่นอนเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนองบกลางขอรับการจัดสรรงบประมาณชดเชยจำนวน 5,000 ถึง 5,800 ล้านบาทต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้โดยมาตรการดังกล่าวถือเป็นนโยบายระยะสั้นที่มุ่งเน้นลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยที่ภาครัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงเงื่อนไขหรือกลไกสัมปทานเดิมของผู้ให้บริการเอกชนแต่อย่างใดวราวุธสั่งมาตรา39ปิดโรงงานปล่อยกากพิษปนเปื้อนน้ำท่วมพร้อมบังคับจ่ายเยียวยานายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคราบน้ำมันและน้ำช้ากากอุตสาหกรรมปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจมีการดำเนินการอยู่ตลอดเวลาโดยส่งทีมไปประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่และโรงงานบางแห่งที่พิสูจน์แน่ชัดแล้วว่าดำเนินการผิดกฎหมายและปิดประกาศตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการแล้วขณะนี้ได้สั่งการให้หยุดนำวัตถุดิบเข้าโรงงานรวมถึงหยุดนำของออกจากพื้นที่โรงงานพร้อมกำชับโรงงานที่มีกองวัสดุหรือมีน้ำไหลออกมาให้นำผ้าใบคลุมทั้งหมดล่าสุดได้ขอให้ว่าที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดและส่วนที่กำลังกับหลายฝ่ายเพื่อดำเนินการ

0: ามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกโรงงาน
1: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: อาหารเสริมกาซามีนมีสารสกัดกาเบไรท์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่ากาซามีน
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
9: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
8: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
9: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
10: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
3: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: อาหารเสริมกาซามีนมีสารสกัดกาเบไรท์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่ากาซามีน
0: พาณิชย์เปิดเกมรุกคอนเทนต์ไทยในเอเชีย
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: 23 มกราคม 2570 นี้บุรีรัมย์พร้อมแล้วบุรีรัมย์มาราธอน 2027 ก้าวสู่ปีที่ 11 เปิดทศวรรษที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม Be the Night Run the Right ขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีออกมาเชียร์ออกมาชมออกมาให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางรอยยิ้มเสียงเชียร์และน้ำใจของคนบุรีรัมย์คือพลังสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกบุรีรัมย์มาราธอน2027มาร่วมสร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ประเพณีอันยิ่งใหญ่ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569ณลำน้ำมูลหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกชมฟรีตลอด9วัน9คืน31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนนี้ประการตากับการประกวดธิดาเรือยาวจำแลงการประกวดแม่ย่านางเรือการประกวดบาสโลปและมวยไทยสุดมันสนุกสนานไปกับคอนเสิร์ตศิลปินอีสานชื่อดังทุกค่ำคืนและห้ามพลาดไฮไลท์ของงานศึกแห่งศักดิ์ศรีในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนร่วมชมร่วมเชียร์ศึกชิงเจ้าแห่งสายน้ำสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งเรือไม้ขนาดใหญ่ขนาดกลางและเรือท้องถิ่นพิเศษวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนตั้งแต่บ่าย 2:00 นเป็นต้นไปชมการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS หมายเลข3ย้ำอีกครั้งงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569 31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนนี้แล้วเจอ

0: เย็นเอาไปถูเอาไปทาเอาไปรับประทานควบคู่กันไปครับปวดแสบปวดร้อนนอนไม่ค่อยหลับชาตามมือชาตามเท้าทนทุกข์ทรมานมานานแล่มปีแล่มเดือนก็ลอกเอาไปใส่ครับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆกำลังใจเด้อโรคอาการปวดชาตามมือชาตามเท้าตลอดจนอาการของกระสายเส้นมันหลีกเลี่ยงบ่ได้ดอกกับคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่พี่น้องเฮาก็ได้เนาะเอาเป็นว่าเราเอาไปทุเราเบาบางไม่ให้มันปวดไม่ให้มันทนทุกข์ทรมานให้เฮากินข้าวแซ่บนอนรับได้ก็ซ้ำนั่นแหละครับผมอีพ่ออีแม่เฮาอยากกินข้าวกินยินข้าวซับนอนแลบนอนแล้วอยากกินข้าวแซ่บนอนรับอยู่บ่อยากเศร้าปวดเศร้าเก็บเศร้าทรมานกับอาการชาตามือท่าตามเท้าปวดแสบปวดห้อนอยู่บ่อ่ะลองเอาชุดตอกเล่มหรือว่าชุดฟ้อนอ้อมเตียงของบักลาไปใส่ล่องเบิงเด้อคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เนาะฮัลโหลโปข้าวบ่อข้าวไปทางพันสถานีวิทยุทีคุณพ่อคุณแม่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้นั่นแหละนะครับโทรมาหาผมไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายอยากได้โทรหาผมโดยตรงเลยนางจัดรายการอยู่นี่ตอนนี้ก็ได้ลือมืออื่นหูสายตาแจ้งกะโทรหาลูกหาเต่าได้คือเก่าเด้ออีพ่ออีแม่เฮาผมก็ได้อยากได้ชุดไหนก็โทรหาผมได้เลย0803060509นะครับ0803060509เด้ออีแม่เด้อ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเป็นเบ้าหลาบ่เนาะ
1: เบิดโตครับผม
2: เห็นอันฟังรายการคุ้มเหมือนแม่เบ้าหลา
1: โอ้ยขอบคุณหลายๆครับ
2: เอาดีบ่มวนเนี่ย
1: ขอบคุณครับ
2: บ่ลำก็มวนแม่รับฟังคุ้มขึ้นน้องน้องบ่ลำฟังแล้วไปพร้อม
1: โอ้ยครับครับดีเลยดีเลยอยู่อำเภอใดจังหวัดใดล่ะครับเนี่ย
2: โอ้ผมอยู่ขอว่างครับ
1: อยู่ขอว่างอ๋ออยู่ขอว่างอย่าโซต้อนเท่านี้เนาะ
2: ครับครับ
1: ครับผมครับผมสัญญาณชัดเจนดี
2: วันนี้ผมจะถามบ่ล่ะว่าสินอกแต่ว่าสิเรียนผมสิสั่งยา
1: ครับครับผมได้ครับ
2: มันคือสิแน่นเบา
1: ครับ
2: ว่าผมนี่เป็นโรคกระดูกเสียมมานี่พ่อสอสะ52
1: อืมครับ
2: เป็นมานี่กุ้มนี่เริ่มเป็นแห้งแล้วครับแต่ก่อนก็พ่อเฮ็ดได้อยู่เฮ็ดให้นาง
1: โอ้
2: ปวดมันสุดจากเหยียบมาหาขาขาผมซ่ามึด
1: โอ้ครับครับครับ
2: ผมกินยาหยังก็กินเอาหมดแล้วบ่ามันมาผมบ่กินผมกินแม่ผมบ่กลัวก็บ่กลัวหาหมอขี้นี้ก็ไปยัดกระดูกก็ไปยัดในชั่วข้าวผมถึง2อาทิตย์มันก็เก็บอีกเนาะ
1: อืมครับ
2: ยัดสิว่าจังได๋ผมก็ฟังล่ะมัน
1: ขาขาเฮารีบบ
2: ่บ่รีบครับเอา
1: บ่รีบเป็นบ
2: ่ครับมันก็ทรมานสิได้หายอันกันไป
1: บ่ฮู้บ่ฮู้แม่นครับบ่ฮู้ครับบ่เป็นบ่ฮู้
2: อันเลยครับผมมีไผเบิ่งพ่อเบิ่งแม่เบิ่งหลานผมก็ผู้เดียวแม่ก็บ่มีลูกหลายคนจังซี่นะ
1: โอ้ครับครับครับ
2: บ้านอาจจะสิแลนให้แลนหน้าจักสิแลนมา
1: คนแล้วเนาะ
2: เขาหนึ่งปานจังสิแลนที่แรกง่ายๆให้
1: คันเฮาคันเฮาเป็นผู้ใดผู้หนึ่งคันเฮาเป็นจังสิแม่มันก็โอ้ยกูอยู่ข้างหลังอยู่แล้วครับ
2: มันหลายว่าอาจจะเป็นมันสิเรื่องยังสั่งยาเพราะว่าตอนนี้สั่งไปแล้วบ่มีเงิน
1: ได้ๆๆครับบ่ยากครับพี
2: ่ครับ
1: ลองเบิ่งมันกินได้ถ้าได้เป็นเดือนพุ่นดอก
2: ครับครับ
1: ครับอืมเพื่อมันเป็นภาระอานิสงส์บุญต้องหากันบ่เนี่ยดิ
2: เมียนครับผมก็ว่า
1: ค
2: ั่นล่ะ
1: ครับ
2: สร้างบุญมากเทื่อมัน
1: เพื่อมันเตะถ้ามันเพื่อมันเตะมันต้องมันสู้หากันที่บ้างเลย
2: แม่มันถามว่าอันเบาคนอยู่ใส่ครับ
1: ผมเหมือนก็ลอยเอ็ดนี่แหละครับ
2: โอ้คนลอยเอ็ดเท่า
1: แม่ลอยเอ็ดเท่านี่แหละ
3: เบาขอโทษเบาอะไรจักสี
1: ่ผม30ก็ปีครับแม่36 35 16
3: เนี่ยมันก็โผล่ยังขึ้นแม่ไปกลับไปนอนแล้วแม่สร้างล่ำหมดจังเขาจบ
1: เมื่อคืน
3: เนี่ยมันเลี้ยง
1: มารับเพื่อน
3: มารับเพื่อนมาเคลื่อนลูกเคยไปเป็นทหารนี่ยังก่อน
1: ลูกเคยเป็นทหารเป็นท่าใจมั่น
3: มาจะมาจ้าแม่เลยว่าว่าที่นั่นอันที่นั่นสีคือว่าสีแม่เป็นว่าผู้ฟังกับว่าสีผู้ไม่เท่ากันคือ